0: ลุงตาขอสารเปลี่ยนเงาสแกนเตอร
1: ์ลุงตาขอสารแซ่สักหลังเตอร์
2: เล็กเล็กลุงตาไม่ใหญ่ใหญ่ลุงตาทำเล็กเล็กลุงตาไม่ใหญ่ใหญ่ลุงตาทำ
0: ไอ้ยังใหญ่ใหญ่ลุงตาทำ
2: กุ้งไก่และเสวียน

0: ขอโทษพูดอังกฤษได้ไหม
1: เตี้ยไอ้คงนี่มันคงจะเป็นมนุษย์บากกามนะทำมือทำไม้วาดรูปผู้หญิงมีหน้าอกมีเอวมีสลือรวย
0: ขอโทษเกิดปีจอระดุจังเลย
2: โอ้เล่าเขาเล่าเขาเล่าเขาเล่าเขา
0: เย่เล่าเขาเล่าเขา
2: ที่นี่ขายมุ้ยเงี้ยม
0: no มุ้ยเงี้ยไม่เอา
2: สักบบไหม
0: no

0: ต่อไปนี้นิชเชาจะทดลองห่วงใหม่ของภรรยาดูสิว่าจะทนและแข็งแกร่งขนาดไหนเริ่มต้นจากท่าหักห่วงอัญลาเถนกวาดลานหักคอช้าง
1: ลา
0: เอ้าเมียของนิชเชาไปไม่ลามาไม่ว่าใช่แล้วครับจริงของเขาขนาดท่าห่วงยังหลุดแล้วห่วงเดียวจะเหลืออะไรมีลูกหลายลุ่มๆดีกว่า

0: ไหนน้องเอาเหล้าลุงเช้าบานะ
1: ก็ใส่เหล้าเจ้าจี้แต่ลุงอ่ะเอาลุง
0: มา
1: โอ้กะกันมาจากไหนล่ำเรือเนี่ยก็ย
0: โอ้ยมันบาดคอเหลือเกินเอาชัดดังไป
1: โอ้ลุงลุงสั่งเหล้าสาวบาทนะแล้วลุงมาจ่ายตังบาทเดียวเองอะจะไปมามักเล่นนะเหล้ายิ่งแปลงเลย
0: ไอ้ว่าลุงสั่งบาทเดียวบุญะ
1: ไพ่ไพ่ก็ได้ยินลุงสั่งสาวบาทผมมาแจ้งคนหูตึงเนอะ
0: ลุงชื่อลุงสาวสั่งเหล้าบานขิงฟังมาที่หิ้งยาทองดึงสาวก็จักหิ้งหยังลุงชื่อลุงสาวชื่อแต่จุไพ่โลดเว่ย
1: มันมาเนอะลุงเนอะ
0: ขอย้ำชื่อแต่จุไพ่โลดเว่ย

0: นน้องเอาเหล้าแดงมาให้ลุงอ้วนวันนี้ลุงเสียใจลุงอยากกินเหล้ามันตายคำโต้นี่ไปเลยเว้ย
1: เพราะมันเป็นเสียใจยังมาล้ำมาเรือเนี่ยลุง
0: ลุงมีปัญหาปัญหาลุงนี่มันยิ่งใหญ่นักมามีใครสามารถที่จะแก้ปัญหาคือลุงได
1: ้โอ้ยใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเขาค่อยปรึกษากันกับผมอาจจะพอช่วยลุงได้นะ
0: ช่วยลุงได้แน่นะ
1: ได้กะครับ
0: เอาเถอะในเมื่อห้องฮับปากแล้วลุงก็จะบอกปัญหาของลุงเหอะ
1: ได้เลย
0: ที่ลุงเสียใจนี่นะบัดใจอย่างลุงมามีปัญญาจะจ่ายกันเราขวดนี้ในเมื่อห้องฮับปากแล้วเขาจ่ายฉันเด้อขอบคุณ
1: พอจบประเด็นนี้ไปว่าผมได้ใจกล้าเล่าให้ลุงนี่กันแน่ประเดี๋ยวเนี่ย
0: ก็ห้าปากลุงแล้วลูก
1: ป่ะลุงนี่มันคนพอสอไหนเนี่ย
2: โอ้ผู้สาวเอาแหมแล้ว

0: มันได้ปากกระแจดเมินน่ะหน้าปูดหน้าเป่าไปโดนอย่างมาเนี่ย
1: เมียบุบกิ้งว่ะ
0: แล้วไปได้พ
1: ่อเอือนหัวโนเป็นยอมยอมตาปามเล็กน้อยถึงปานกลางปากแตกเป็นบางพื้นที่จะตายฉันแล้วนี
0: ่เมียลุงเนี่ยสวกหน้าแกกะเจออย่างอ่ะ
1: โอ้ยมุนผีเผาไผ่ไผ่ก็ฮู้อีนี่มันสวกสวกแท้ๆแล้วประจำร้านนอนเมื่อคืนน่ะก้างตีนต่างลุงตกกันใดก็มีมันตึกบัดดี้ช่างท่าน่ะญาณนี่นั้นลุงนึกกินแหนงได้เอา
0: อั้นบ่ลุงวันนี้นะถ้าลุงบ่อยากมีเรื่องฮือลุงเอาสตางค์ตึงเก่าตึงใหม่มาผมจำได้ละป้ามูลผีเผาเมียลุงเนี่ยจ้างมาซื้อข้าวสารที่ร้านผมเนี่ยถ้าลุงบ่จ่ายวันนี้กรรมอู้ลุงกู้กรรมที่ลุงด่าว่าฮือเมียลุงผมอัดเทพไปหมดแล้วถ้าลุงบ่เชื่อลุงฟังนี
1: ่โอ้ยมูลผีเผาไผ่ไผ่ก็ฮู้อีนี่มันยวกพวกแต๊ะแล้วประจำร้านนอนเมื่อคืนน่ะก้างตีนต่างลุง
0: จะจ่ายว่าบ่จ่าย
1: อู้อีล้ำเหลือมันรถเมกันนี่วะ
0: เพื่อนห้องว่าแบกเมอย่างลุงต้องเจออย่างนี้อย่างลุงสาวต้องเจออย่างนี้

0: ม่มันตั้งแต่เขาได้โทรศัพท์เนี่ยนะแต่โอ้ยมันสะดวกสบายกูอย่างนะองค์การโทรศัพท์เปิดกับบริการจัดดีขอปุ๊บได้ปั๊บแต่ไม่มันแต
1: ่นั่นนะเนี่ยป้อมันกําเดียวแม่มันขอโทรไปหาเพื่อนกําเดียวนี่ป้อมันเด
0: ้อเอ้แม่มันป้อก็ว่าจะโทรไปหาเพื่อนป้ออีน่ะจะไปโทรมือเนาะป้อมีธุระด่วนนะ
1: มือเหมือนกําเดียวได้ขอรอกํา
0: น่ะฮั่นเอ้ขนาดบอกไปบักกี้คนน่ะโทรมาแล้วเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหล1 2 3ที่นี่ที่ไหนอ่ะ
1: โหๆป้อมันกว่านี่มันบ้านเฮาอ่ะไปถามเปิ้นแล้วจะอู้กับไผยังใดมานี่โทรก็บ่จ้างอู้ก็บ่จ้างข้าจะโทรข้าจะอู้อะโลอะโลโหบ่ได้ยินซักอย่างไผอ่ะโทรมาแล้วก็บ่อู
0: ้ไผแม่มันโอ้สู้ก็ได้อ่ะไปปีนไปเห็นลูกเอาสายโทรศัพท์ขึ้นตั้งบนเนี่ยไผไม่ได้ยิน
1: เนี่ยข้าก็บอกว่าพ่อมันของมันใหม
0: ่มันก็มอกเดียวกว่านั้นน่ะ

0: สูสูสูสูเบาๆหน่อยกับโทรศัพท์นั่นน่ะไปจะโทรไปไหนล่ำเรือน่ะยังมาพ่อบินโทรศัพท์เนี่ย 5-6 พันพวก
1: ยังดีเหลือถูกอ่ะเมื่อใดก็โทรทางไกลทำซ้ำโอ้กำไหนเป็นเตื่อจั่วมงจั่วมงแป่งเสียงหน่อยเสียงใหญ่โทรไปหาไอ้ล่ำเรือ
0: โอ้โทรไปเรื่องการเรื่องงานน่ะกะธุรกิจอ่ะ
1: ธุรกิจยังบ่อู้ดังๆธุรกิจนะกะ
0: ไปถ้ามันลูกข้าจะห้ามคนเดียวข้าห้ามจ้างละฮัลโหล
2: คุณสุรพลกะเจ้า
0: ครับสวัสดีครับมีอย่างกะครับ
2: ญาติคุณชื่อมาวินเพิ่นฮื้อเบอร์โทรนี่ไว
0: ้
2: มาฮื้อติดต่อกับคุณด่วนเพราะญาติคุณโดนรถชนอาการหนักต้องผ่าตัดพอดีเลือดกุบโอบีตามโรงพยาบาลบ่มีเจ้าเพราะฉะนั้นคุณต้องวิ่งเต้นไปเซาะซื้อเลือดคนเดียวแล้วก็จ่ายค่ายามาตวยเพื่อมาด่วนเลยนะเจ้าตะอี้นะเจ้าสวัสดีเจ้า
0: เอ้ยจบสองจันกล้าโทรศัพท์ก็ยังบ่ได้ฮื้อแต่จะมาเสี่ยงกล้าเลือดกล้ายาแหมหูอีบ่ซื้อจะดีโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์หูติดมันจะหูพังตะกันแน่มาเสี่ยงตังค์บ่กระพริกกับเกลือกาย

0: ฮัลโหล
1: นี่คุณคุณเป็นคนอย่างไรอ่ะคุณเป็นลูกพ่อจายก่อคุณทำลูกฉันต้องแล้วคุณมาห้ามผิดชอบอ่ะลูกสาวฉันกำลังเฮียนอยู่นะฉันจะเล่นงานคุณให้ถึงที่สุดเอาจนมาได้ฟุตได้เกิดคุณมารุด
0: พี่ผมไม่ใช่มารุดนะครับผมสุรพลครับ
1: คะขอโทษโทษพิษ
0: โอ้อย่างล่ำเหลือนะครับโทรศัพท์เนี่ยแต่โอ้สูครับเตอะกับโทรศัพท์เนี่ยข้าใจพอดี
2: อ๋อกัญญาโอ้เจ้า
3: พี่กัญญากะ
2: เจ้าน
3: ี่ตุลาเนาะ
2: เจ้าเจ้า
3: แต่ว่าไปหาพฤศจิกาธันวาก็อยู่ลวดไปหามกราบอกกุมภาตัวนะพี่
2: เจ้าม
3: ีนาจะเผาแล้วเออพี่พี่ช่วยบอกเมษาตัวเนาะลวดจะโดนยืดแล้วนะพี่เนาะเอี้ยนนะพี่วันนี้เจ้า
2: เออเฮ้ยจะเอาเงินติ่นไหนไปช่วยเมษาหันไทยจะได้จะไปเปิ่งพืชสภาเห็นละจะไปหามิถุนากับซ้ำอยู่ไกลเนี่ย

0: ฮ่าเมื่อใดมันจะมา
1: เออเมื่อใดมันจะมาสักเตื้อเนี่ยฮะนัด9โมงเจ้านะบัดเดี๋ยวนี้11โมงปลายแล้วอ่ะลองโทรไปมาสักกำรอมาล่างรถมันเสียให้ก้าม
0: านี่มานี่ข้าเจ้าจะโทรไปเอง
2: ฮัลโหลฮัลโหล
0: โอ้ไอ้นัดอู้ธุระกับข้าเจ้า9โมงเจ้าอ่ะข้าเจ้ามารอตั้งแต่8โมงแล้วบัดเดี๋ยวจะเตี้ยงแล้วยังบ่มาเตื้อกา
2: อ๋อจะถึงแล้วครับจะถึงแล้วครับกำลังจะเลี้ยวรถครับ
0: ข้าเจ้าโทรมา2รอบ3รอบก็บอกว่ากำลังจะเลี้ยวกำลังจะเลี้ยวแล้วก็บ่มาถึงสักเตื้อจะเลี้ยวที่ไหน
2: จะเลี้ยวออกจากปากประตูบ้านครับ
0: โอ้ยไอ้เหยิมซัก

0: คุณเหยิมซักคุณเหยิมซักคำขวาย
1: ครับเจ้านายครับ
0: โอ้ผมมาพอใบเซ็นเวลาทำงานของคุณแล้วเนี่ยรู้สึกว่าคุณมาขวายตลอดเวลาเป็นเพราะอะยังกะ
1: อัน
0: ฟังก่อนเข้าทำงานเวลา8โมงแต่คุณมาเกือบ11โมงทุกวันหืออ
1: ันที่ผมมาจ้านะครับพ่อผมก็ป่วยแม่ผมก็เสียเมียผมก็ลูกต้องน้องก็ตกกันได้ผมแล้วมาจ้าครับเจ้านายครับ
0: เปิ่นถึงว่าคนมาขวายมันถึงมีข้ออ้างตลอดเวลาเอาอย่างอีถ้าคุณยังแบบปรับปรุงเรื่องเวลาสิ้นปีนี้ทางบริษัทจะมอบโล่พนักงานมาขวายดีเด่นให้คุณเนอะ
1: ขอบคุณครับเจ้านายครับ
0: ยังมาขอบคุณอยู่เหยิมชัก

0: สวัสดีพนักงานทุกๆคนวันนี้เป็นงานเลี้ยงประจำปีของบริษัทเราจะมีการมอบโล่ให้พนักงานดีเด่นหลายแผนกด้วยกันเพราะฉะนั้นไผที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ขอให้ขึ้นมารับโล่รางวัลบนเวที เริ่มจากรางวัลแรกก่อนรางวัลพนักงานมาขวายดีเด่นได้แก่คุณเยิมซักคำขวายเชิญขึ้นมารับรางวัลเลยครับคุณเยิมซักคำขวายเชิญครับคุณเยิมซักคำขวายมาก่อเชิญขึ้นมารับรางวัลบนเวทีครับ
1: บ่มาเถอะครับก็รางวัลพนักงานมาขวายดีเด่นมันจะมาเจ้าน่าจะได้มันก็มาขวายนะกะหัวหน้า
0: โอ้โหอย่างอี้เป็นล่ำเป็นเหลือข้าน่าจะมอบโล่รางวัลดีเด่นให้มันแต๊ะแต๊ะมันก็ยังมาขวายอยู่มันถึงหนักแก่แต่เยิมซักคำขวายนี่นะ

0: สอนจะไปไหน
1: ไปประชุมที่อำเภอนะ
0: วันนี้วันที่ตังอำเภอเปิ้นปิดจะไปประชุมเนี่ยหยังนัดอีน้องยานดีไว้แม่นก่อน
1: ไผบอก
0: ไผบ่บอกก็ถึงฮู้แน่จริงก็ลองไปจะมีดฟันคอปุ๊บเป็นก้อมเป็นแก้มอย่าติดขอบสักอีตีถ่ายผ้าใหม่ออกนุ่งเตียวเก่าไปใส่ปุ๋ยหอมมาเดี๋ยวนี้ไป
1: ครับผม

0: ฮัลโหลน้องยานีแม่นก่อ
1: แม่นละนัดแล้วยังบ่มาจะโทรมานี่หยัง
0: ไอ้ขอโทษตัวไอ้ที่อ้ายบ่ได้มารับเพราะว่าอันเพราะว่า
1: บ่ต้องมาเพราะว่าบ่บอกก็ฮู้เมียฮู้แม่นก่อฮู้ปะเลอะเซ็ง
0: น้องไปว่าหยังอันมันพูดปากกันน้อมันพูดตอนบ่ายเน้อตอนเจ้าไอ้ไปเบิกเงินอยู
1: ่เอาอีมันพูดถ้าบ่มานะเป็นอันเลิกกันคนกลัวเมีย

0: วันเกิดน้องไอ้บ่ฮู้จะซื้อหยังมาฝากไอ้ซื้อทองมาฝากน้อง
1: ขอบคุณเจ้าไอ้สอนต่อไปนี้ไอ้บ่ถ้ามาหาน้องละแค่นี้น้องก็บาปพอแล้วเอ็นดูพี่ซ้อยเปิ้น
0: น้องอู้อย่างอี้น้องบ่ฮักไอ้แล้วกะมันบาปอย่างใด
1: ถึงวันนี้ไอ้ฮู้ก่อมันผิดศีลข้อ3ตายไปใจยมพี่บานเปิ้นจะเฮาไปลงมอนางฮกแน่ๆ
0: ฮกเฮาฮักกันลุ่มเพอ่ะจะยมพี่บานเปิ้นบ่ใจฮู้หรอ
1: ถึงบ่บอกเปิ้นก็ฮู้กะ
0: เอเปิ้นไปฮู้กับไผหา

0: เบิกเงินทกสมา 25,000 แล้วมันหายไปไหน 5,000
1: เออไอ้เอาไปอัน
0: เชิญน้องให้น้องยายดีนั่นก็
1: ใครบอก
0: ใครบอกกันทั้งคู่ต้องเอาเลยหาแม่ลิกรรมเหรอ
2: เศร้าอย่างแม
0: ่เก็บเตลใหม่เสื้อใหม่ของใหม่ของปอดทุกชิ้นทุกอันเกือบใหม่ตุยไปวางไว้กลางควางบุญ
1: โหโหโหซอยซอยไปเผาเกือบเผาเสื้อให้อย่างนั้น
0: ไปปากมีเตลใหม่เสื้อใหม่จังใส่ไปเอี่ยวสาวท่านเสาะหาเอ็ดเผาให้มันหมดเพื่อมันเหลือแต่เตลเก่าเสื้อเก่ากินข้าวงานได้แล้วไปใส่ปุ๋ยหอมไป
1: ครับผม

0: นี่กำล้องตายตายตายแน่แน
1: ่ใครตายแม
0: ่ใครมาตายอ่ะโรคเกาปอมึงคืนแถมแล้ว
1: อ๋อโรคกระเพาะอาหารนะกะแม
0: ่โรคมีเมียน้อยมึงบอกหูกะปอมึงไปเอาเมียน้อยแถมแล้ว
1: ก็ไปแยกไม่ยังก็แม่ก็ถ้าปอมาแม่ก็จัดการเลยกะจ้อยจะจ้อยแม่ก็ได้หรอ
0: จักอีมึงเฉมืองง่อยไป

0: ลบยึดไปไหนมาอาจารย
1: ์โหโหโหเอาปืนมาจ้ำคอกันอย่างนี้
0: จ้ำกะไปไหนมา
1: ไปบ้านแม่น้อย
0: ครับสารภาพมาเนี่ยดีๆไปนอนกี่คืน
1: สอง
0: ยิงเลยแม่ยิงเลยคู่เลยยิงบัดได้พ่อมึงครับสารภาพ

0: ันเปิ้นเล่ากันหัวห่างกลางบ้านว่าให้เอาเงินมาซื้อรถเครื่องให้แม่น้อยมีก
1: ็มี
0: ซื้อเท่าไหร
1: ่30,000ปาย
0: 30,000ปายโอ้ยโอ้ยน้อยเอ้ยช่วยพ่อมึงเอาแหน่หมอ
2: พี่ป้าเอาอะหยังแม่
0: เอาเงินมาซื้อรถเครื่องให้เมียน้อยแหน่หมอ
2: ก่อยแม่ก็ยังบ่บุ๊บบ่อีป้าของห้ามบ่ฮู้กะบุ๊บและกะแม่บุ๊บเลย
0: บุ๊บบ่ได้ป้า

0: ถึงเรื่องอย่างจักอย่างละจาบนี
1: ้จะไปให้เดี๋ยวจะไปหื้อหมอต่อหมอต่อได้ก่อนเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย
2: โอ้คงจะต่อไม่ได้แล้วก็เวลามันก็ผ่านไปหลายชั่วโมงตอนนี้เซลล์มันก็ตายไปหมดแล้ว
0: โอ้ยต่อมาได้วะ
1: ต่อมาได้น้องขอห้ามสารภาพน้องทำไปน้องมาได้ตั้งใจว่าน้องหักเอ้ย
0: มาต้องมาสารภาพแล้วตอบว่ามันได้ก็พบบนเรือโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยใครตายมันปวดวิบาก

0: เสี่ยวแปงตึงวันนี่เสี่ยวไข่เป็นอะหยัง
1: ตึงวันนี่ข้าไข่เป็นรัฐมนตรีคมนาคมอย่างเดียวเชียว
0: ข้าเชียวได้เป็นรัฐมนตรีคมนาคมแล้วเชียวจะไปไหนหยัง
1: จะลองไปแก้ไขรถติดในกรุงเทพพอชกรรมรัฐบาลสมัยใดก็ได้ได้ข้าเถียงกัน
0: เชิงแล้วเชียวจะแก้อย่างใดอ่ะเชียว
1: กำเดียวจะเล่าให้ฟังจำแฉง
2: เจ้า
1: เอาเล่าให้ลุงสามก้งช่องแก้วใส่เล่าก่อนอ่า

0: ที่ว่ารถมันไม่ติดกรุงเทพแน่ๆเชียวเชียวจะเข้าไปแก้เชียวจะไปแก้อย่างไดเชียว
1: จะไปยากมันอย่างเชียวถึงวันนี้รถไฟมันผ่านถนนในกรุงเทพกี่สายแล้ววันหนึ่งมันผ่านกี่ขบวนเวลารถไฟผ่านถนนเขาก็จะลงปิดกั้นถนนเอาไว
0: ้
1: เมื่อปิดกั้นถนนแล้วช่องว่างฟังรถมันติดกี่ร้อยกัน
0: โอ้โห
1: ถ้าเชลได้เป็นรัฐมนตรีคมนาคมน่ะเชลจะย้ายสถานีหัวลำโพง
0: ตะลุ
1: กออกไปไว้หัวของแฉนแฉบหรือหางของแฉนแฉบ
0: ปวดโชคถ้าเชลย้ายสถานีหัวลำโพงไปไว้หัวของแฉนแฉบกับหางของแฉนแฉบแล้วผู้โดยสารเขาจะแย่อย่างใดเข้ามากรุงเทพเชล
1: จะไปยากมันอย่างเชลก็นั่งรถรางเรียบคลองของผู้ว่ากชม.เข้ามาค่ะ
0: โอ้โหเข้าท่าเข้าท่าและเจียงใหม่เฮาล่ะเชียวจะแก้ปัญหารถติดเหมือเจ้าเหมือแรงเนี่ยได้ก่อ
1: ได้ค่ะกระเดียวเชียวจะเล่าคือฟังจันแฉง
2: เจ้า
1: เอาเล่าคือลุงดำชามก้งช่องแก้วชัยเล่าก่อน

0: ันแล้วเจียงใหม่แล้วเชียวจะไปแก้รถติดเมื่อเจ้าเมื่อแรงได้อย่างไร
1: บ่มีปัญหาเชียวถึงวันนี้เมื่อเจ้ามาแรงรถมันจะติดเฉพาะชี้แยก
0: เออถูก
1: ยกตัวอย่างว่าชี้แยกควงสิงชี้แยกชานเล็กชี้แยกกาดเอื้องคำชี้แยกหนองหอยชี้แยกสนามบินชี้แยกถึงหมดนี่เชียวจะสร้างสะพานลอยข้าม
0: อันลู
1: ลื้อไฟเขียวไฟแดงขว้างถึงวันนี้รถมันติดเพราะมันตื้อไฟเขียวไฟแดง
0: เออเขาช่าเขาช่าอันสมมุติว่ามันยังติดอยู่อ่ะ
1: ถ้ามันติดต้องใจแผ่นฉอง
0: แผ่นฉองนะมันเป็นอย่างไดเชียว
1: จันแฉง
2: เจ้า
1: ลุงขอเล่าถึงชามกุ้งฉองแก้วชัยเล่าก่อนนะ

0: ันแผนสองที่เจียวว่าตะกี้นั้นมันเป็นอย่างไรเจียว
1: ถ้าช่างจับฟันลอยข้ามสี่แยกนั่นถ้าล้นไม่ยังติดอยู่นะเจียวเขียวจะง่ายโรงเรียนใหญ่ๆที่ในตัวเมืองออกไปช่างตามถนนวงแหวนรอบนอก
0: โอ้เจียวรถมันติดมันไปเกี่ยวอะไรอย่างกับหงเหียนเนาะเจียว
1: เกี่ยวไงเจียวเที่ยวมาหันกันจึงวันน่ะเขามาชงลูกเขามาหงเหียนรถกันกับลูกคนลูกคนก็รถกันน่ะถ้าลูกท่านหลานเธอไม่เงี้ยหนังชื่อในเวียงสามด้วยคนก็รถสามด้วยกัน
0: เออแม่เน
1: า
0: ะ
1: แบ่งท่านนนท์ท่านเช้าเล่นเนี่ยยังมาปอนับรถยนต์นะแม่งก่อ
2: เมาเหล้าตาปื้อปุ๊กซึกแต่งมาอู้แผ่วจะย้ายหงเหียนเออเอ้ยกำกึดขี้เหล้า
1: อย่าไปว่าเจ้านั่นดวงขี้เหล้ายังลุงคนนี้มาเจ้าขี้เหล้าบ่ได
0: ้
1: อันนี้เป็นห้องกันว่าขี้เหล้ามีเส้น
2: ไอ้ยังกูเป้งขี้เหล้ามีเส้น
1: มีเส้นนี่เป็นภาษาอังกฤษขี้เหล้ามีเช่น
3: แปลว่าขี้เหล้ามีมันฉ่ำหมองโว้ย
0: อ้า

0: เอลุงใจเขาไปเซาะสตางค์ใจสักหน่อยบ
1: ่ไปเซาะตังได้มันไม่ได้เซาะง่ายๆอย่างพักแคบลูกแฉม
0: เออนะเอาอย่างอีคือลุงใจแต่งเป็นคนตาบอดและผมจะเป็นแข้งโคและไปเซาะขอทานนะบ่ต้องลงทุนเลยอ่ะ
1: ก็ไปตังได้เปิ้นฮู้จักเฮาหมดลูกแฉม
0: ก็ฮู้จักน่ะก็ดีอ่ะเพื่อจะอินดูแล้วฮือเฮานักๆอ่ะลุงใจ
1: อันแค่มองเอาบ่ะเอาอย่างใดก็เอากันน่ะขอฮื้อได้ชะตังใจเกินหน้าดีกว่าอยู่เปล่าๆเนาะแฉมเนาะ
0: แม่นก็ตกลงเนาะ
1: ป่ะเอามึงว่าป่ะ
0: ตกลง

0: เตรียมตัวนะลุงใจฮือแนบเนียนนะจะเข้าร้านแล้วนะ
1: โอ้ยเนาะเชื่อฝีมือกันแ
2: ค่เดี๋ยวผมเลยยังขับแฟนมาก่อนเคยฟังกันนั่นแฟนจ๋าแฟนยืม
0: โอ้ช่วยบริจาคคนพิกลพิการคนทุกคนยากคนในตื
2: ้อไปเฉียนทั้งแต่เริ่มจัดรายการให้ฟังคงลืมผมใช่แล้วกะมังลืมเลิ่นยังหรือยังครับแฟน
0: โอ้ลุงใจมันเมาไปโผล่โป่งนั่นเอ๊ะไปจะหู
3: โออันนี้มันลุงใจกับไอ้แซมมาใจกันเนี่ย
0: แม่ละครับ
3: แล้วไปแย่งใดแต่บอดแข้งโคกกับประตกเนี่ย
0: โอ้รถเครื่องแสลบปู่ใจไม่ตั้งตาบอดแล้วผมมาเบ้าเข้าหาย
3: โอ้ยหน้าบุญแบบปลากัดไปตายแต
0: ่ครับ
3: โอ้เนี่ยเอาอีจะขอร่วมทำบุญตัวสักหน่อยเนอะ
0: โอ้ขอบคุณนะครับ
3: เป็นยังเจ้าเออไว้ดูเหอะก้อย
0: แป๊ะปู่ใจได้แล้วนะแป๊ะ
2: ลืมผมหรือยัง

0: เอไพว่าเป็นยมราชมีความสุขตุกเหมือนจะตายถ้าจะได้ลาพักหอนเหี่ยสักวางแล้วก็คนทำชั่วมันอย่างมานักแต้นักว่าที่คนทำดีขึ้นสวรรค์มีน้อย
1: อดนะท่านถ้าเสร็จจากงานนี้แล้วเราไปกินเชมูชิแล้วเราไปช้อปปิ้ง
0: เอาสุวรรณ
1: ครับผม
0: ไปเอาปูเท่าสองตัวนั่นมาแถมห้ามผิดศีลทุกข้อข้อเดียวก็บ่ไว้ให้ใบหายบอด
1: มาแล้วครับท่าน
0: ปู่ใจไอ้แซม
2: มาแล้วครับ
0: เมื่อเป็นมนุษย์พูดปดหมดเท็จเอาหมายเย็บกระสอบเย็บปากมันไว้บ่ฮื้อมันได้จุภายแถมแล้วเอาไปลงกระทะทองแดงแถมร้อยจาดเอาสุวรรณเย็บปาก
1: ครับ

0: วันนี้ไปดูหนังกันบ่
1: ไปดูหนังก็ดีเหมือนกันเนาะเฮาดูหนังจีนเนาะน้องเนาะมันบู๊ดีนะ
0: อืมบ่เอาอ่ะน้องให้ดูหนังไทยอ่ะ
1: มาดูก็มาดูหนังไทยกับหนังไทยหนังจีนมันค่อยโม้ลําไปเนาะน้องเนาะ
0: เจ้า
1: เนี่ยถ้าดูหนังเสร็จแล้วนะเฮาซื้ออย่างมาทํากับข้าวกินกันล้ําๆ2คนเฮาเนาะ
0: อืมบ่เอาบ่เอาอ่ะเอาเฮาไปกินในห้างดีกว่ามันเย็นดีตุ้ยนะ
1: เจ้าอ่าในห้างกับในห้างเนาะเป็นการได้มาทําที่บ้านแต่เปลี่ยนบรรยากาศแถบห้องโรแมนติกดีเนาะน้องเนาะ

0: น้องน้อง
1: เจ้าไอ
0: ้น้องมาพ่อปู่เนี่ยตัวใหญ่ใหญ่กว่า
1: ไหนปู
0: ่ฮันน้อง
1: ฮันน่ะป่าพะยา
0: อันนี้ป่ากัน
1: แ
0: หละ
1: ป่าแต่แต่ไอ้
0: โอ้ป่ากับป่าเนาะ
1: อ
0: ืมโอ้นะนกอย่างอยู่ในกรงฮะงามงามกว่าน
1: กไหน
0: ฮันน้องฮะฮะ
1: อ๋อไอ้มันไม่ใช่นกหรออันนั้นเป็นห้องว่ากา
0: อ๋ออันนี้เป็นห้องกากะ
1: ต้องกากะ
0: อืมกากะกาเนาะ
1: ไอ้นี่น่าหักนะเจือน้องเตย
0: โอ้ยพอลังสาดฮะงามงามเขาซื้อไปไว้กินสัก 2-3 กิโลบ่
1: เปิดใจเปิดใจเปิดใจลังสาด
0: อันยังอ่
1: ะลำไยบะยา
0: ลำไยแถมหม้ออ
1: ืมลำไย
0: โอ้ไอ้นี่อย่างบ่ฮู้อย่างเห็นเลยตะเอออันยังก็จังมันเตะซื้อไปไว้ฮะใส่ตู้เย็นไว้เพื่อน้องหิวตอนดึกจะได้เอาออกมากินกันเน
1: า
0: ะ
1: ตามใจแต่เจ้าไอ้

0: วันนี้ไปดูหนังบ
1: ่ปอปนไปยากาศกันหยับยำหยับจะไปดูหนังอี
0: บ่ใจบ่ใจอันน้องจะไปห้างสรรพสินค้าไปซื้อของแฮนน้อยอย่า
1: ก็แฮนพี่คำไอ้ถาก็มีหน้าบ้านเนี่ยยังบ่ซื้อนี่ฮะ
0: อ๋อก็ได้อันเดี๋ยววันนี้เฮาไปซอกกินหยังล้ำๆสักคำนะไอ้นอกกินตั้งนอกอย่า
1: ก็แกงผักละมื้อไงมีหั่นยังบ่กินฮะ
0: แกงผักกาดอย่าอ้าย
1: แกงผักละ
0: แกงผักกาด
1: ผักละ
0: ก็น้องเป็นคนแกงผักกาดน่าจะว่าแกงผักละได้อย่างใดอ่ะ
1: เฮ้ยความสุขเว้ย
0: โฮอีเฮาไปกินข้าวตะกอนป่ะอัน
1: เฮ้ยกินเถอะมายัก
0: โฮที่ตะกอนยังบ่โอ้ยิงอีจีนกก็เป็นนกจีกาก็เป็นกาบัดเดียวชวนกินข้าวก็บ่กินบัดที่ตะกอนน่ะกินข้าวตะกอนตึงคาบเจ้าคาบแรงบัดเดียวข้าวมันแข็งแกงมันจืดแล้วกันเนาะอ้อบ่ต้องกินก็บ่ต้องกิน
1: น้อน้ออย่าตาชดดิก้าฮึ

0: โอ้โหเฮ้ยเติงตอนมันแล้วอยากกี่เข้าก็ใครอยากกี่ตึกปะห้องหยับหยับจะไปซอกกี่เข้าตั้งใดดีเนี่ยโอ้เอฟยี่หยางฮะนะ
1: โหไผ่อ๋อไอเฮินกะฮักกำลังกินข้าวอยู่ไอเพื่อนกะว่าแต่ว่าดีเตอะจริงกี่เข้ามาแล้วยาเพื่อน
0: โอ้แหวไปเลยฮะยังบ่ได้กี่เข้ามาเตอะใครอยากกี่เข้าขนาดเนี่ย
1: แอนเลจุกะ
0: โอ้ยก็จะจุยี่หยางฮะยังบ่ได้กี่เข้ามาเตอะนะ
1: มันจะแต่สักกี่เปอร์เซ็นต์คิงมาตื้อบ่เคยอู้แต่บ่ใช่กะ
0: เออวันเนี้ยฮะถึงเป็นคนแต่คนจริงฮะยังบ่ได้กี่เข้ามาเตอะนะ
1: ฮะตื้อเชื่อคิง
0: โคขยะกี่เข้าขยะไอ้แห่นี่ฉันมาคางกี่เหนือโอ้ยเตียวล่องก็ไปซอกกี่ตั้งเหนือบ่ก็ได้บ่

0: โอ้ยใครอยากกินข้าวก็ใครอยากจะได้กินก็วันเนี้ยโหนั่นบ้านตู่นี่เฮ้ยตู่เหี้ยฮะน่ะ
1: โอ้กำลังกินข้าวอยู่เซล
0: กาม
1: าๆๆกินข้าวด้วยกันมา
0: เอออย่างอีก็บ่เพื่อนฝูงบ่เฮ้ย
1: เออฮะกล้าไปซื้อเกาเหลามาเนี่ยลูกเมียฮะก็ยังบ่ได้กินเด้อกินก
0: ็เอออ่าหม่อเอออันบ่เป็นหยังบ่ฮะฮะขอลูกจีนสแกนบ่เพื่อนบ่
1: โอ้ลูกจีนเนี่ยคิงบ่ฮู้หยังคะลูกห่านี่มันมากมากขนาดเลยลูกจีนเนี่ย
0: เออนั่นเตอะเออฮะขอจีนสดสักตินก็ได้บ่เปื้อนบ่
1: เซลเฮ้ยจีนสดนี่นะเมียห่ามันจะด่าถ้าการให้คิงกินน่ะมันมากที่สุดเลยเนี่ยมันสร้างพิเศษมาเลยอ่ะจีนสดเนี่ย
0: อ่าหมอเออผักบุ้งก็ได้บ่ฮะกินผักบ่ได้บ่เปื้อนบ
1: ่คิงบ่ฮู้ไอ้หยังกะห่าเนี่ยเป็นคนเดียวในหมู่บ้านเลยที่มักผักบุ้งที่สุดเลยวันนั้นไอ้นั่นมาขอกินฮะตีมันตาแตกเลย
0: โคอันล่ําเหลืออันฮะขอกหีบน้ําสักกําก็ได้บ่เปื้อนบ่
1: เออขี้อย่าหีบน้ํากะขี้ไปเคลียร์กับหมาฮะก่อนเด้อเพราะว่าฮะจะเอาแตวก็เข้าขึ้นมาฮะขี้พอนะไอ้โกงนั่งอยู่ข้างใดแปลงตาสายมองๆฮะยิ่งไปอู้กับมันป่ะ
0: โอ้ยอันล่ําเหลือบ่ได้กินก็บ่กินแล้วไปปีกบ้านดีกว่าบ่

เออไปซอกกี่ข้าวทางใดก็บ่ได้กินปิกมาซอกกี่ที่บ้านดีกว่าบ่เฮ้ยโหทั้งเสียงอะหยังโอ้เกิดออกแล้วเฮ้ยเลี้ยงนกว่าหั่นตวงเอาละบ่ะแกงแค้นนกดีกว่าบ่เฮ้ยเดี๋ยวไปซอกผักซอกปีมาแกงแค่บ่ะโอ้ยเหมาะเว้ยโอ้จินก็ลำน้ำก็ลายโอ้นั่นเสียงเนี่ยโอ้นั่นโหนกยังอยู่ที่เก่าฮันอยู่โอ้ที่กินไปจีนวนนุ่งนี่แปลว่าปีไปเหรอกันน่ะอุ้ยจะกินแกงแค่นกจะมาลืมใส่นกจะมากินแกงแค่ปีไปเหรอจะมาโหกเยอะเย้ยนี่เนอะกล้าเงา

0: เล่าเล่ายายาใครจะบอกดักกันว่ากินดักจักปลาหื้อเสีย
1: คนมากินเหล้าหื้อยางปากเหียคนมักเล่าเบียไอ้บัดห้าม
0: เล่าเล่าเบียเบียเมียจังจมซ้ำบัดใจของลำแต้ตัก
1: เพิ่นว่าของกินลำอยู่ที่คนมักย้อนว่าหักรถเล่าสุราก
0: ันคืนยังอีบะเมินนั่นนาใส่ปุ่มนั่นกาเหมือนไฟเอาตอน
1: เอ้ยบาสนใจไผใจกำป้อนกินแล้วก็นอนแตบเสียบ
0: ไผว่าบะฟังเทียงอยู่แบบแบบเมียไปเล่นจู้บะหู้กาม
1: ันไปหาประสบการณ์จ้างมันเถอะนาการก่ายแล้วกามันจึงปิดบ้าน
0: กันอูยังอีเป็นนาดียานย่างเหี่ยสักวันเหี่ยปะ
1: กันว่าเตียวกินเล่ามันจ้างฟะยังกินมาเมินแล้วนา
0: ใครเอากุยจดอูแบบนี้นะมาตะอกหาตาก็ว่าอัน
1: บัตะบัตะหายืนมามันหน้าหาจะวามเต้าฟุบไม่ยา
0: เฮ้ยสอนสู่ตึงแบบฟังกะ
1: ปะมือเฮาปิกอยู่มือทำน้อยจะได้ตีของเฮานี
0: ่โหอันนี้ปนานนะ
1: เออบัตะมาสอนเฮาให้ใหญ่แล้ว
0: เฮ้ยบาคิดเล่าเหลือกำมูนี่

0: เอิ้นกินเข้างายออกไปลุบๆยะเวียกการอันกู่คน
1: ยะตายจ้างเตะหาวดึงบะสนบะลอยสักคนถึงบะอวดอ้าง
0: หนูกินกะเหล้าเมาบะกึดสร้างแหมน้อยหนต่างจะมืดตึก
1: บะถ้ามาสอนหมู่มีกรรมกึดเป็นนี่กันลึกๆ กองทุน
0: เปิ่นเอาไปก้ายืมเอามาหมุนเอามาลงทุนก้าขายว่าอัน
1: เฮ้อๆพอเตะเปิ่นเลอะจันจันเจ็ดปีแล้วมันดอกกบ
0: ก็ดีเหลือคิงเป็นร้อยปันตบกุมกะหากเลือดเล่าตึงวัน
1: คิงหูก็หาหาลูกไผกันนายพลนายพันป้อห้ามบ่ไว
0: ้โหใหญ่อันเลยกาหาอย่างมันใจเป็นดีใครไปหู้จัก
1: บ่มียศถาบันไดลาบสักป้อห้าแขนหักดีผักเดียว
0: ไปอู้ไกลๆบ่ห้าหอกเหวมากวนมาเขียวเดี๋ยวจะเขียวบิน
1: เฮ้ย
0: หาสอนขิงเขาตึงบ่ฟังกา
1: บ่ถ้ามาสอนหาบ่ฟัง
0: โหไอ้จันหาใส่ป้อนานี่อย่างนี
1: ่ป้อนานขิงมาหาหาก่อนลูกสอนศีลสอนธรรมอ่ะสอนในวัดในวาพวกอ่ะอย่ามาสอนในวงเล่านี
0: ่เหรอแล้วในวงเล่านี่เปิ้นสอนหยัง
1: สอนมวยน่ะกะ
0: แล้วเปิ้นสอนจังได
1: ๋สอนเอี้ยกะ
2: อะล่ะล่ะล่ะช่วยนานกา
3: ฮะไปยะคือกันหยังแน่คนหนึ่งก็นานอวดหู้แหมคนก็ขี้เล่าเหลือกรรมไปปีกบ้านไผบ้านมันไป

0: โอ้ลุงวิทย์บัดเดี๋ยวล่ำซ้ำแต่ขายคอมพิวเตอร์โอ้ยไปทางใดเขาก็อู้ถึงลุงวิทย์นะ
1: เรื่องนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาย ุคไผยุคมันแม่นก็
0: แต่เนอะ
1: ยุคนี้เป็นยุคคอมพิวเตอร
0: ์ครับ
1: โอ้แล้วก็เฉยไว้ขนาดสัตว์เลี้ยงเปิ้นยังเลี้ยงด้วยคอมพิวเตอร
0: ์
1: มีสัตว์ให้เลี้ยงทุกอย่างจะบอกเ
0: ออโอ้แล้วนั้นเหลิมเปิ้นเลี้ยงอะไรยังอ่ะ
1: อ๋อนั้นเปิ้นชอบเลี้ยงแกะ
0: แล้วลุงเนาะเราเลี้ยงอะไรยังครับ
1: ปุ่นเนาะนี่ชอบประทังไก่จน
0: มีวะ
1: มีกะถึงวันนี้เดือดร้อนกันเหมือนจะตายฮั่น
0: เอ๊แล้วน้ำมักเนาะเปิ้นเลี้ยงยังครับ
1: เอออันนี้ชอบกินอย่างเดียว
0: กินยังครับ
1: กินซี่โครงไก่ต้มใส่บะฟักมนปลายบะปอมักปลาทูก็ว่าปลาทูแปงนั่นจมขึ้นตัวเก่าเนาะมาเดี๋ยวไปกินปลานีนพุ่นแถมเหมาะ
0: มักปลาใจอย่างอั้นได
1: ้ก็มักไผ่มักมันดู
0: เออ

0: ยังไฟเฮ้ยขอจะตังแถมมากะอีก
1: ไฟจะไปโรงเรียนไฟขอฝากแถมมาก้อนทุ้ยเลี้ยงหน่อยโรงเรียนเปิ้นห้ามเอาไป
0: เมื่อก่อนเล่นเกมกดมาเดียวมาเล่นชาตาคอดจะเคิร์ดนี่แถมมาเนอะ
1: เปิ้นห้องแถมมากอด
0: โอ้นั่นเนาะ
1: บัจจิซันตาคอดเปิ้นเอาไว้เลี้ยงบัจจิเล่น
0: เลี้ยงชูใหญ่แม่บ่าปอจะมาเลี้ยงอันยังหู้แถมผีเบาจะมาชูนี่อุ้ยม่ำกล้วยใต้เลี้ยงลูกแล้วอันนี้มันเจ้าอย่างมาเลี้ยงมาให้มันกินเนี่ย
1: ก็บ่ได้เอาอย่างให้มันกินหน้ากันแน่มันจึงมีในนี่โหมดละ
0: อย่างไ
1: รอันจะบอกให้แน่ถ้ามันใครอยากกินหยังมันจึงจะฮ้องถ้ามันอยากกินแหนมคือกดปุ่มนี
0: ้ไหนปุ่มไหน
1: ปุ่มเนี่ย
0: อ๋อ
1: ถ้าอยากกินข้าวกดปุ่มนี้คือจำไว้เนอะถ้ามันอิ่มมันก็จะใส่หัว
0: อ้างบอก
1: ถ้ามันใครแอบแหนมแหนมมันจะดำอุ้ยจ่อยจัดการฮื้อกําเนออ
0: ้างบอก
1: อันนี้ของแอมอันนี้ของเก
0: ๋
1: อันนี้ของแอนของแหวนของโบของติ๊ก
0: ปัดเท่า
1: ปาละเนอ
0: แม่นมดกันนี่เออกระเดียวนะไปนะไปเฮ้ยอันถ้ามันโอ้นั่นโล่นไปปูละก๋อยเอ้าเฮ้ยอันหยังเนี่ยบักก้อนๆเกิดๆเนี่ยมันเลี้ยงหยังได้บักกูก็บ่ฮู้ชักเตื้อรู้แน่แก่

0: โอ้ยเป็นเว้นไปกรรมอย่างร่ำเหลือไอ้ก็กอดเกิดเนี่ยเลี้ยงของหลานตัวบะปอเอาของลูกของหลานเพื่อนมาเลี้ยงแถมเขาก็บอกเคยเลี้ยงชะกรรมเตือนนี่โอ้วันนั้นห้องแถมแล้วเฮ้ยไอ้น้องฝ้ายว่าถ้าห้องเฮ้ยกดกินข้าวอีหรอกกดเนี่ยกันเนี่ยเอ๊ะงับเอางับเอาไว้ไอ้ไอ้ชายหน้าแล้วเฮ้ยมันหุกกรรมลุนแน่แกหันหันเออหันกว่านั้นห้องแถมละหันเอออันนี้ลองกดไอติมไว้หรอกหันห่านกินแก้ไว้เป็นดีเอ็นดูแหกไว้อ๋อจับๆแจ็บๆอย่างดวงจ้ะโอ้ตัวปูนห้องแถมละอันเดียวอันนั้นยากนะยังผมว่าเน่าแหมตรงนี้ก็ห้องแถมเมาะแหมตัวนั้นก็ห้องแถมเมาะฮั่นตัวนี้หน้าดำคือลึน้องฝ้ายบอกแต่เจ้าว่าถ้าหน้าดำมันให้อาบน้ำเอ๊ะสงสัยมันจะห้องกันฮะดกเอ้าห้องเป็นหมู่เฮาเฮ้ยป๊าป๋ากันลงถังเปะอาบน้ำพร้อมกันเนี่ยเอ้ามานี่มาอาบน้ำอยู่ด้วยกันในเน่าทำมากอดเน่า
1: อุ้ยฝ้ายมาแล้ว
0: โอ้มาละกาฝ้ายเฮ้ย
1: เป็นได้พ่องอุ้ยเลี้ยงทำมากอด
0: ปวดเจ้าหน้าดำขลุมันน่าจะห้อนเขาอุ้ยโอเจนะถังเปน้ำเต็มมันมาเดียวเนี่ย
1: โหมันเป็นคอมพิวเตอร์นะ
0: หาม
1: ันก็ชอดหมดแกอุ้ย
0: อังแถม
1: หมอหมอเน่าซื้อไส้ปนเน่าบ่ซื้อไส้ตึกบ่เฮียนหนังสือเน่า
0: โอ้ปนชงไปห้ำไปเฮียนจะมามัวเมาทำมากอดมาเกิดอันยังหูผีเบา
1: บ่ซื้อไส้ตึงบ่เฮียนหนังสือ
0: บ่จะมาแปลงงานอย่างอีเน้อใหญ่มาฮื้อทำมากอดเลี้ยงชูบ่
1: บ่ทำเอา
0: ป้าบ่จะไป

0: สู้ๆวันนี้ก่อนวันนี้ไปซ่อสตางค์ไว้นะเฮือสู้ไปเป็นหน้าม้าข้าจะเป็นเจ้ามือแตงน้ำเต้าปูป๋า
1: เล่นเฮ้อได้เนอะสู
0: ้อุ๊ยนะ
1: เฮ้อปั่นยับได้เนอะ
0: เฮ้ยมือระดับนี้แล้ว
1: มาละ
0: คนมาละมาละเจอนะครับเจอนะครับเจอเลยครับเจอแล้วครับน้ำเต้าปูป๋าครับมาแล้วครับตาดีก็ได้ตาใบก็เสียเจอเลยครับมีตะไดบางอันเจอเลยครับเจอ
2: พอดีอย่างกันนี
1: ่ลุงลุงเนี่ยตะกี้นะเจ้าแตงน้ำเต้าปูป๋าเจ้าไม่ตั้งอยู่10บาทแตง2กรัมได้ถึง800ก่อนลุง
2: อีน้อยนี่นะ
1: เจ้า
2: น้ำเต้าปูป๋า
1: ลองบ
2: ่ทําหมด
3: เลยครับลุงจะ
2: เจ้ามืออันก็บ่ดีเนี่ย
3: โอ้เจ้ามือบานใช้กระชอบกิ้งเข้ามาเลย
2: เอ้น้ําเต้าปูป๋านี่มันหลายประตูแล้วไปเอาออกสักตัวบ่ได้กะฮะ
3: มันมีปัญหาครับเอาน้ําเต้าออกเหลือกับปูกับป๋าลุงจะแตงหยังเจอนะ
2: ถ้าว่าถูกปูนี่ได้เท่าใด
3: ลุงแตง10บาทผมจ่าย100เลยนะครับ
2: แน่บ่
3: เอาเลย
2: เอ้าอันลองปูปั้น
3: ลุงแตงปูปั้นไผ่จะต้อยมาแถมไผ่จะต้อยแถมเอาแล้วเน้อแล้วเน้อจะเปิดแล้วจะเปิดแล้วเปิดเลยออกป๋า
2: โอ้
1: ตัวลุงตัวใหม่จ้างตายจ้างตัว
3: เอาแถมลุง
2: เอาแถมลุง
1: เอาเลย
2: เอาป่ะตัวป่ะมันจะหมกได้ตัวป่ะตัว
4: เอาเลย

0: าดวงบัดเดโจโลดแตงก็เสียงบ่เป็นไรอย่ากะจินี
1: ่อ๋อลุงจ้างตายจ้างตวยนะลุงปุ๊บเดี๋ยวมันหูเรื่องไปเลยกะเจ้าตะกี้ก็ยังเอี้ยยังลุงเน
0: ี่
1: ย
0: เอี้ยบ
1: ่เอาเลยครับตวยไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวมันถึงได้
0: จ้างตายจ้างตวยเสียมันบ่ปีกมาชักกำก็บ่มีชักยังล่ะบ่เฮ้ย
2: ต้องห่วงลุงบ่ต้องห่วงลุงแตงแหมกำเดียวโจกเป็นของลุงฟุกไปเลย
0: ตะกี้ออกอย่างออกป่า
2: ตะกี้ออกป่าเอาล่ะเอาล่ะ
1: จ้างตาลุง
0: ปู่กับลุงนี่มันให้บัตรถูกชะลกเอ้าแตงตาทำปั้นปัดปัดเราอ้อนคนนี้ๆๆบัดต้องแล้วปัดปัด
2: เอาไผบัดต้วยแล้วบอกไผบัดต้วยแล้วจะเปิด
0: นะเปิดปัดปัด
1: เปิดเลย
2: มีไผต้วยเนาะเปิดแล้วนะเปิดแล้วเปิดออกมาแล้วออกมาแล้วปูครับแม่ขา
0: เอาล่ะบ่เฮ้ยเสียงปั้นปูก็ได้ปลาก็ได
1: ้ต้อยใหม่ลุงต้อยใหม
0: ่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอกึดใจก่อนขอกึดใจก่อนเด้อขอกึดใจก่อน

0: บัดเดียวนี้นะอู้ดําชื่ออีลุงยอกช่องกรรมนี่เสียงไปช่องปันนี่บ้าบ้าล่ะก็บ่เฮ้ย
1: มันต้องเสียใจลุงมันต้องเสียใจ
2: แตงไม้
1: จ
0: ะเลิกก็เสียดายอันเก่าแต่เนี่ยถามแต่เจ้ามืออ
1: ่ะยัง
0: สมมุติว่าแตงปู่นี่ถูกนี่จ่ายเต็มที่
1: จ่ายไปเลยเต็มที่ลุง
0: แตงป่านี่จ่ายเต็มที่
1: จ่ายเต็มที่ลุงแตงปันผมใจมึน
0: นี่นะ
1: เออ
0: ตะกี้เสียงไป2ปัน
1: จะแทงยังได้ก็ได้ตามใจลุงนะ
0: นี่นะ
2: ลงเลยลุงเลย
0: อันเอาปู่ปันป่าปันมันจะมองไหนบ้าง
3: เฮ้ยจะไหนนะมันเต็ม2ประตูปันนะพวกตั้งหน้าตั้งหลังสวยนี่ไหน
4: เฮ้ยขาเกียมไปแล้วจะไปเดือดร้อน
0: เอาพร้อมแล้วยังเปิดมันจะบอกไหนมันจะหนีไปไหน
1: ทุกคนหิวทุกท้ายบอกมีใครตัวอย่างยังแล้วบอก
0: ตัวเนี้ยเปิดจะหนีไปไหน
1: ออกมาแล้วเปิดออกมาแล้วบัดใจป่าบัดใจปูแมงเว้านะ
0: แตงปูออกป่าแตงป่าออกปูจึงได้นี่แตงได้ปูหรือป่าออกแมงเว้าน้ำละอ่อนลิดลิดลิดตามดิดปูกันป่ากันอันนี้ไอ้ยังฮะอันนี้ไอ้ยังอันยังนี่ตีนมาจากกันได้เหรอ
1: เนี่ยพี่น้องชาวบ้านหันก่อนการพนันน่ะถ้าบาดเจ็บก็ต้องตายอันนี้อันยังเอาตีนมาดีดกันโบ๊ะโบ๊ะบ้าๆมันเป็นแมงเว้าน้ำและอันนั้นอันยังทำอ่ะ
5: จักกิม
1: โอ้โลโลโลโลเป็นปูนั้นมาได้เนอะมาเอาตีนเตะลองเป็นป้าสกรรมเนอะจะโกกเอาหัวไว้ติ่งคอไว้ติ่งกับหมอ
0: เนี่ยแมงเว้าน้ำจำไว้

0: ไอ้บุญบุญขอเข้าไปบ้านกำ
1: ไปยัง
0: ขอไปเปลี่ยนร้อนตีในเฮือนไฟกำลงปัดกันเปล่าตกใส่แตกไปสองแผ่นก่อน
1: แถม2 3วันก่อนไอ้จะเข้าไปจะแปลงเล่าเป็ดเล่าไก่อยู่
0: หือผัวบ่หึใจ

0: าแล้วมาแล้วหัวสุดติฮักไอ้เมื่อกินข้าวไงน้องลาบจีนสดีขมขมหนึ่งไก่ตัวมี
1: หลับวันนี้ขมดีเนาะลำก่อนลำลำแต่แต
0: ่ไอ้น้ำเย็นมินีเนอะกินข้าวกินน้ำเดี๋ยวไอ้เข้ามาพอในเฮือนในกำพวกขึ้นมากินสาวพ่อจะถึงแปรละไอ
1: ้เออกำเดียวก่อนไอ้จะไปดาแกะเป็ดกับข้าวไก่ก่อน
0: หัวบ่งใจ

0: ฟังไปต้องเตือนปีกมาเอาเมียงก่อนเมียงมีบนเฮือนเพ
1: มาเอาละเมียงต้งก็ยังมีอยู
0: ่ไอ้บุญไอ้บุญขอปีกมาพอเหือนในเฮือนนี่กันจะเอายาเหยียงมาพ่นคือมันตายฮะ
1: บ่พอละเหือดก็เหือดนะมั่มใจจ้างลูกไอ้จะไปเกือเข้าเป็ดเข้าไก่อยู
0: ่เออหัวบ่หูใจ

0: บิร์นเบิร์นไอ้ปิ๊กมานอนบ้านน่ะ
1: โอ้อย่าไปปิ๊กจะได้เป็ดไก่งัวควายนี่หรอกแล้วไผจะมานอนเฝ้าอ่ะ
0: เออไผจะเฝ้าก็จ้างเต้อตึ้งบ่สนใจนอนเฝ้าเป็ดเฝ้าไก่เฝ้างัวเฝ้าควายอยู่ตรงนี้เป็นเดือนเป็นเดือนน่ะตึ้งบ่เมื่อนอนบ้านนอนจองอ่ะเวลาฝนตกฟ้าห้องฟ้าพาไอ้ตายกลางตรงนี่นะแล้วไผจะมู้จะหันไอ
1: ้โอ้บานเอ๋ยคนเฮาระกรรมมันมาถึงนะอยู่ที่ไหนมันก็ตายสัมมนาอยู่ในโรงแรมก็ยังถูกไฟไหม้ตาย
0: เออไอ้บุญอู้อย่างอีกก็ดีละน้ำบ่มีเอาป่ามาขังถ้าไอ้บุญอู้อย่างอีกเขาเจ้าจะปิกบ่เป็นยังปิกไปอยู่บ้านกับอีป่อยแม่เหมือนเก่าเหมือนหลังไอ้ฮักเป็ดฮักไก่กลางตรงไอ้ก็นอนกับเป็ดกับไก่อยู่กลางตรงนี่แต่เน้อข้าจะปิกแล้วหัวบ่หูใจ
2: บ้านปิกมาหาบสลีครับหมอนไอ้กรรมไอ้จะปิกเมื่อนอนบ้านแล้วไอ้หูใจแล้ว
1: เออเมีย

0: โอ้ป้านันมานั่งอย่างปืนเก่าบุ๋มมองไปไหนจะเลี้ยงผีกัน
1: มันจะไปเดือดกูจะพกเอาเลขหวยกับตกตก
0: เออตกตกมันบอกเลขหวยได้กะ
1: โอ้ยได้กะ
0: เออเปิงเป็นนานเต้าเท่าอ่ะมันมาเมาเลขหวยกับตกตกให้ลูกบ่ได้เมียสักเตือ
1: เอ้กูว่าจะไปเดือดฟังศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์เจ้ามือกินเรียบโอ้ตัวบอกตัวเนี่ยงวดนี้ดวงบัดดีลูกเนี่ยเอาไว้งวดหน้าก็เจอมึงกูจะขายข้าวเขียวแตงพอชะกำหมอ

กินข้าวแล้งแล้วจะไปแอวเฉาผมเฮาบ่ยาวเหมือนเม็ดข้าวตั้งไปเอาน้ำมันตาหัวการลำวงเฮานี่ไปไหนฮะนี่เอก่อนจะไปแอวเฉาต้องเชียงโชคเชียงลักอย่าจักหน่อยเนาะอันโตโตจ้าเจ้าพ่อเจ้าแม่สงสารลูกจ้างลูกแป๊ะหน่อยเจ้าจะลงไปแอวเฉานะขอเชียงพ่อว่าตัวกรรมตัวเว้นจะมีจังใดขอเมตตาจักหน่อยเจ้าเอาแก่เฮ้ยเอาแก่เฮ้ยน้องคำน้อยน้องช่วยบุปผาน้องชมมันนะแข็งล่าบันหย่อนคำอ่อนบันดงคำผงดังบีโอ้ตกตัววอกตัวเนี้ยมายุดตัดที่คำผงดังบีนี่ลงเนี่ยตัวนี้มันทายบ่แม่นไปถามตัวเจ้าก้นตูดีกว่ากันดีกูจะไฟเผาแล้วลูกเนี่ย

กรุณาห้องแม่นแม่นกำจ๊ะอันตัวข้างฝามันบ่แม่นเขาจะไฟเผามันสักวันน่ะอุ่นใจตัวเดียวจะถึงวันตัวเจ้าคนตูเนี่ยมันใจไปค้นหลายใจนะมันใกล้มาเข้าเตาไฟมีอย่างกันยืนแบ่งกันกินง่ายเนาะขอเจ้าขอห้องแม่นแม่นจะกำเนื้อจะท้ายพอจะกำนะดูอาหารเอาแก้ของเฮ้ยแม่ห้างแม่ไม้ชิงชิงเช้าใหญ่เช้าจีจีจิตลิตจียังจอนบ่าได้ชักคนโอ้โตวอกเนี่ยกว่าได้กว่าได้กว่าปึ่งมาได้ชักตัวอันฉามตัวที่อยู่บนเหือนนี่นะกำเดียวกำเดียวกำเดียวกูจะหยับมันหลอกนางพัดเท็ดเหรอกะมะคือหยักกินเงากู

0: สุบริตครับพ่อแม่พี่น้องที่ครับพบกับข่าวยามเช้าเป็นข่าวที่น่าหนักอกหนักใจมากปัญหาเรื่องกฎจราจรหนักอกทั้งคนใช้รถหนักใจทั้งรัฐบาลโดยเฉพาะเรื่องยาม้ายาขยันกินกันมากเหลือเกินอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกวันบางคนกินยาม้าเข้าไปแล้วแซงซ้ายแซงขวาปาดหน้าฝ่าไฟแดงแซงทางโค้งอย่างตอนเช้านี่เห็นกันชัดๆอย่างรถ2แถวมอเตอร์ไซค์รถเก๋งใหม่ๆรถบัส2ชั้นบางคนขับรถจากซอกจากซอยมาโอ้ยหวาดเสียวกันเหลือเกิน
1: ร้อยใบมะนาวก็ไม่เท่า1ใบมะกรูด
2: ไอ้แม่ปิ๊ดมีที่อยู่อย่างเงี้ยเพิ่งกำลังฟังข่าวอยู่ดีๆอยู่อ่ะ
3: เจ้าใหญ่ป้อเจ้าจะฟังเพลงนะ
2: ไหลไปที่เก่าเนอะกูฟังข่าวกำลังมันๆอยู่เนี่ย
0: วันนี้หมดเวลาสำหรับข่าวยามเช้าพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
2: อุ๊ยนั่นเลยบ่ฮู้เรื่องชะกำบุบกว้างเห็นดีกะ

0: ฟังเพลงผ่านไปแล้วนะเจ้าต่อไปนี้เฮาก็มาฟังข่าวกันเนาะเมื่อตะวันนี้เวลา
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: เอาเงินเฮือกไปซื้อสารพระภูมิมันเสียมาตะไดหา
1: เออก็เชียงไปเก็ดปันน่ะกะก้าสาร 3,500 พอดีก้าเจ้าเดนแห่งปัน 4ก้าเจ้าที่แห่งปัน 600 หู
0: อ๋อและก้าอย่างแห่งสู
1: อันก้าเปิ้นจ๋าขันตั้งกับปู่จานแห่งปันบาทรวมแล้วก็เป็น 7,000 นี่นะถ้าสูนับถือเจ้าที่ที่ข้าบูชาเอามานี่นะเออมันจึงจะรวยแน่งวดหน้านี่ถูกหวยแน่ๆเนอสู
0: อ๋ออ่ะแสดงว่าเปิ้นรวยกันมาแล้วมันก
1: ็เออเปิ้นรวยกันมาหลายคนแล้วนะสูเออเออ
0: เอาไปแหม2,000สูไปนิมนต์เจ้าตีไปมาอยู่กับห้าแหมต้น
1: ข้าขอ2,500บ่ได้กะ
0: แล้วมันแห่มันก็อย่าง
1: กะเล่าก็เล่าบ่ได้สู
0: อ่านกับไปตะ
1: หวานนะกู
0: ไอ้ยังหวานๆสู
1: โอ้ๆเจ้าตีไปชอบของหวาน

0: ีครับพี่จ๋าขอถามหน่อยเถอะครับตอนนี้เมื่อเจ้าก็เมื่อแรงเมื่อคืนก็ว่าเมื่อวันบ้านผมไปทางใดครับ
1: โอ้มาถามพี่จ๋าแล้วพี่จ๋าจะรู้อย่างไรพี่จ๋าก็เมาเหมือนกันเนาะพี่จ๋าก็ย้ายมาใหม่อันนี้ขอรบกวนหน่อยอ่ะ
0: รบกวนยังแฮมอง
1: เอาพี่จ๋าข้ามถนนกรรมพี่จ๋าเข้าป้อมบ่ถูกเลย
0: บ้าจ๋านี่ใช่จกเบอร์

0: คำเดียวคำเดียวขอตัวไปฮับโทรศัพท์คำเดียวเนอะเอซีดีแห่ศพมีแต่ไหนเหรอวะไปที่รถกันเดียวโอ้ไม่มีพอดีเออจะใช่แล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
1: เออเป็นแม่สวัสดีสวัสดีนี่ประเดี๋ยวนี้สุบิที่ไหนกี่โมงกี่ยามแล้วสิยังมาปิกบ้าน
0: โหโฉข้าก็อยู่บ้านโฉบเนี่ยกะฟังเนี่ยฟังไปแห่เนี่ย
1: เออเต้เฮ้ยข้าก็จ่อยไปเต็มที่แต่สุดเนอะ9โมง10โมงมันพวกกะปิกก็ได
0: ้หมอกเมียไม่ใช่ไรหรอกเขาจันก่อไปนั่งกินเหล้าด้วยแสวดีกว่ามีความสุขดี

านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านศิลปินจ้างซอล้านนาขอเสนอซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่จ้างซอที่จะมาขับขานวันนี้ก็มีพ่อครูกวนดาเชียงตาและข้าเจ้าแม่ครูแสงเอ้ยสุริยมนต์

ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงครองราชสมบัติครบ70ปีในนามคณะศิลปินขับซอล้านนาได้จัดทำซอเรื่องนี้ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ทางวิ

ให้ฟังอยู่ซับรู้เหตุผลถึงสัตว์ยันด็อกเตอร์ผู้คนไปตลอดจนพระสงฆ์องค์เจ้าดำนั้นจังไหมที่เฮาได้

านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านศิลปินจ้างซอล้านนาขอเสนอซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่จ้างซอที่จะมาขับขานวันนี้ก็มีป้อครูกวนดาเชียงตาและข้าเจ้าแม่ครูแสงเอ้ยสุริยะมน

0: คุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: ผู้งามแรงเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องภาคของเมืองเชียงใหม่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีป้าจาย4คนจากการน้ำของไอ้ปื้ดโมได้ปากันเข้าไปเล่นไฮโลในสวนห่างหลังวัดจ๊อกบ็อกเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน10นายก็ปากันเข้าไปลุมยับหลังจากยับออกมาแล้วบ่สามารถเอาความผิดได้เพราะป้าจายหมู่นั้นปากันเข้าไปนั่งจี้ข้าวหลามจบข่าวฮ่า

0: านคะท่านมีแนวความคิดที่จะแก้ปัญหาเรื่องภัยแล้งเกี่ยวกับน้ำกินน้ำใช้ยังไงบ้างคะ
1: ปัญหาเรื่องนี้ไอ้กระผมคิดว่ามันต้องแก้กันที่คนตราบใดที่คนยังตัดไม้ทำลายป่าไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาได้ 100% อย่าว่าแต่น้ำกินน้ำใช้เลยหนูแม้แต่น้ำลายผมแทบไม่มีจะกลืนอยู่แล้ว
0: ท่านคะแล้วถ้าน้ำในเขื่อนแห้งหมดล่ะคะท่านคิดว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้ายังไงบ้างคะ
1: หนูเรื่องไฟฟ้าไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ต้องไปกลัวมันไอ้เรื่องที่น่ากลัวสุดคือเรื่องไฟแนนซ์นี่ละหนู
2: ท่านครับนะครับขออนุญาตเก็บค่างวดรถหน่อยครับ
1: ผมว่าไอ้เรื่องนี้ผมต้องเอาเข้าที่ประชุมก่อนไม่รู้ว่าน้องเมย์ผมจะว่ายังไง
2: เพราะท่านขาดส่งมาตั้ง12 เดือนแล้วนะครับ
1: ให้มัน14 เดือนไปเลยผมขอตัวก่อนละไปก่อนละครับสวัสดีครับ

0: น้อยอีน้อย
1: ครับเหี่ยวปอก
0: ครับจําแล้วไปโอ้ยตะคืนไปไหนมาล่ําเหลือดึกๆดื่นๆป้อนนอนบ่บ่รับนะลูก
1: ก็เฮาก็ไปแอวตามประสาคนหนุ่มน่ะกะอีป้อ
0: ป้อขอร้องนะลูกโอ้ยกำก็แอวช่องกำก็แอวฮัดเนี่ยการทํางานพ่อนะลูกเนาะ
1: อีป้ออีป้อจะไปมาย่อยกับเฮานะแล้วเฮาก็บ่สอบนี่บ่ต้องมาฮ้องเฮาอีน้อยอีน้อยนะเฮาบ่สอบนะแล้วแห่ง 2-3 วันเฮาก็จะเอาเมียแล้วนี
0: ่บ่จะหาแต่กันแ
1: น่แต่กะอีป้อ
0: จะไปเหยาะเนี่ยลูกเนาะคือบ้านคือเมืองอีป้ออายเฮาเปิ้นอีป้อขอร้อง
1: เด้อต้องบ่ต้องอีป้ออีป้อบ่ต้องมาห้ามเฮาเลยเฮาตึงจะเอาเฮาจะเอาเฮาตึงจะเอาเมีย
0: โอ้ก็เดี๋ยวนะอีน้อยก็เดี๋ยวนะ

0: ทียงเทียงป้อว่าด้วยป้อเนี่ยกะเนี่ยงานพ่องเต้เทียงเฮ้ยนี่ก็อยู่บ้านทาลิปทาแป้งวันค่ำวันค่ำเนี่ยฮะ
1: ไอ้ป้อบ่ต้องมาปากให้ฮาวมันเป็นความสุขของฮาวบ่ใช่เรื่องของอีป้อยะ
0: แม่นเนาะมันเป็นความสุขของตัวแต่ว่ามันเป็นความทุกข์ของอีป้อเพ
1: ฮะพระเจ้าไปยังหยังให้ป้อได้มีความทุกข์ฮะเจ้าไปยืมสตางค์เพื่อให้ป้อมาใส่กับบ่ใจเหรอไอ้คนเฒ่า
0: ก็บ่จุ้ยป้อเนี่ยกะเนี่ยถึงวันเนี่ย
1: มันบ่ใช่เรื่องของฮาวละอีป้อบ่ต้องมาปากหนักเน้อมาเมินเจ้าจะเอาหัวแล้วนี
0: ่ก็อ๋อไอ้เถืองประเด็นนี้ไปโอ้บ่ถูกเน้อเพราะว่าปีหน้านี้นะมันจะเกณฑ์ทหารแล้วฮู้กอ
1: ฮ้ายอีป้อบ่ต้องมาปากหนักอันเรื่องทหารเอาไว้หั่นก่อนฮ้าเฮาเจ้าได้มีความสุขในการแต่งงานได้สวมชุดเจ้าสาวสีขาวเฮียก่อนเด้ออีป้ออันนั้นละคือสุดยอดความสุขของเจ้า
0: ไอ้เถืองสักเถืองสัก

0: ายเป็นอย่างอ้ายฮะเป็นอ้วเป็นหากเมาเหล้าค้างแม่กะจ้า
1: โอ้บ่เมาหรอแล้วก็จะเป็นไอ้หยังก็อยู่กันมาได้ปีปลายละเปิ้นก็มีตองล่ะกะ
0: ไอ้ตาแผนหายมีตองแสดงว่านอกอกนอกใจมีจู้มีเจิงมาซื้อภาษาตัวกันแม่นกะ
1: อย่างอี้บ่ได้นะจะมีจ้องมีจู้ไอ้หยังก็ตัวน่ะกะ
0: อ่ะอย่าไปมาจี้หน้าปานนี้นะ
1: หยังก็วันนั้นน่ะตัวจำบ่ได้ก็วันที่เฮาเมาเหล้าอ่ะแล้วฝนก็ตกตวยอ่ะ
0: ไปเกี่ยวหยังกับฝนตกล่ะ
1: ก็วันนั้นตัวเป็นคนบอกเปิ้นว่าตัวเป็นแมงไอ้หยังก็ได้เอี่ยเปิ้นก็ต้องล่ะกะ
0: ฮ่าจะไปมาอู้อี้กรบเกลื่อนหลักฐานเน้อแมงจอนกะจ่างแมงแกงกะจ่างมันมีสิทธิ์ที่คนต้องได้กะฮะฮะถึงบ่แล้วจ่ายเด้อจะไปตรวจ DNA ที่มันจะฮู้กับกะหมอนั่นน่ะฮะฮะฮะ
2: โอ้พ่อขอเถอะลูกเหยอายคือบ้านในเมืองพ่อไข่หัวเตียวต่างตีนเนอะเปิ้นนี่แต่งงานกันมีอมีต้องบัดเดี๋ยวนี้ผัวมีต้องครอบครัวเฮานี่มันแปลกแปลกแปลกจริงเนาะ

0: Trời ơi trời, má hỏi mẹ lấy cơm lớn. Tài, tài, tài lên nè.
1: Hỏi tài mẹ.
0: Hỏi bà tài ạ. โลกเก่าป่อมึงคืนแถมแล้ว
1: อ๋อโลกก็เพราะอาหารนะคะแม
0: ่โลกมีเมียน้อยมึงบ่ฮู้กะป่อมึงไปเอาเมียน้อยแถมแล้ว
1: ก็ไปแยกมันยังก็แม่ก็ถ้าป่อมาแม่ก็จัดการเลยกะจ้อยจะจ้อยแม่ก็ได้หรอ
0: มึงจักไอ้มุนชะเมืองน้อยไป

0: าแล้วบอกยึดไปไหนมาไอ้จัน
1: โหโหโหเอาปืนมาจ้ำคอกันอย่างนี้
0: จ้ำกะไปไหนมา
1: ไปบ้านแม่น้อย
0: ฮับสารภาพมาเหี้ยดีๆไปนอนกี่คืน
1: สอง
2: ยิงเลยแม่ยิงเลยคู่เลย
0: ยิงบัดได้ป่อมึงฮับสารภาพ

0: จันเพิ่นเล่ากันหัวหางกลางบ้านว่าไอ้เอาเงินมาซื้อรถเครื่องแม่น้อยมีก
1: ็มี
0: ซื้อเท่าไหร
1: ่30,000ปลาย
0: 30,000ปลายโอ้ยโอ้ยน้อยเอ้ยช่วยพ่อมึงเอาแหน่หมอ
2: พี่ป้าเอาอะยังแม่
0: เอาเงินมาซื้อรถเครื่องเมียน้อยแหน่หม
2: อก่อยแม่ก็ยังบ่บุ๊บบ่อีป้าของทําบ่ฮู้กะบุ๊บเลยกะแม่บุ๊บเลย
0: บุ๊บบ่ได้พ่อมึง

0: ถึงเรื่องยังจักอย่างละจากนี
1: ้จะไปให้เดี๋ยวจะไปหื้อหมอต่อหมอต่อได้ก่อนเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย
2: โอ้คงจะต่อไม่ได้แล้วเพราะเวลามันก็ผ่านไปหลายชั่วโมงตอนนี้เซลล์มันก็ตายไปหมดแล้ว
0: โอ้ยต่อมาได้วะ
1: ต่อมาได้น้องขอหับสารภาพน้องลำไปน้องมันได้ตั้งใจว่าน้องหักเอ้ย
0: มันต้องมาสารภาพแล้วต่อมันได้ก็พอบนเรือโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยใครตายมันปวดวิบาก

0: จะว่าดีแถมมึงแปลงเกินยังไปล้ำไปเหลือชวนมึงไม่นักเต็มทีกะแฉม
1: ส่วนเขาไปมียังหลงใจเขาก็แปลงเกินขายนะกะ
0: อินนาเอามึงจะเอาไปขายที่ไหนไปล้ำไปเหลือแฉม
1: โอ้บ่ป้อขายแถมก่อนนะหลงใจแปลงบัตรตันนะ
0: แล้วมึงขายเล่มเจ้าใด
1: ก็นับเอากะ40 บาท10 บาทเกินเล่มอ่ะมันมีกี่ซี่ด
0: อกเอาถ้าอย่างอันลุงชักจะฉนใจเช่นแล้วกันละมัง เอาไอ้มันถึงมาเหลืออีเตอร์นอตแชมป์นอแล้วปีแล้วมึงได้เงินเท่าไหร
1: ่ปีแล้วมันเอาซ่อไม้สร้างมาตันลุงใจตันได้เหี้ยแชนปลาย
0: ฮะแชนปลายกะแชมป์เอาเงินดีบ่ะอันนะลุงจะปีกแล้วเนอะ มึงมีคู่แข่งเช่นแล้วไอ้แชมป์
1: ลุงใจถ้าจะเชื่อแต่เนาะคนเฒ่านะคนเฒ่า

0: Chém ơi, nhà mà đập chém, ai chém?
1: Ơi, luôn trời, ủa mi thế?
0: Ủa, lẽ bà nhìn mừng mà bài trắng đầy cả.
1: Không phải chẳng bài này mà vàng ngàn lời vàng nè.
0: Lão bà mừng nhận bình lạ, bình lương y lâm lửa. Mừng nhái cường bài bài trắng đầy chém.
1: Hô, không nhắn mừng nữa rồi, bèn cường à. Bà điều mất bà đây khá, luôn trời.
0: Ủa, luôn có bà đây khai, bà cảnh nhà bà chém, nhận đầy hả y.
1: Còn lâm nhai mà thù cả. เปิดล้มลำไยไปปลูกเข้ากันเนี่ยพอจะเสี่ยงแล้วลูกลุงใจลุงใจจะเนี่ยอย่างมาทำเนื้อทำไส้เหรอก่อนลูก
0: โอ้ยน้องอีลำเหลืออันเกินที่ค้างอยู่ห้างจะได้เผาขวางเหี้ยมดดิกาบะฮะเปิ้งเปิ้งไหวหล่นตัวก้นจางหน่อแชมป์หน่อเกินกู

0: บอกว่าเมาชีวิตเฉียไว้นะเมาธุระเฉียความสำคัญเมาการทั้งนั้นจะหมดตัวเมาเพื่อนชั่วจะหมดดีเมาโถเพลงนี้ระวังจะเป็นเอ็ดป้องกันได้แต่หักขาบาหาย 1. อย่าเล่นเข็ม 2. อย่าฉามชอนทางเพศ 3. ถ้าจะร่วมต้องใช้นวม
1: โอ้ลุงจะไปตีจะไปต่อยไผ่ลุง
0: นวมก็คือถุงยางอนามัยกะไอ้ลูกน้อง
1: แล้วมาค่ำเมื่อคืนจะไปหาถุงอนามัยที่ไหนลุง
0: ถ้าถุงอนามัยบ่มีใช้อย่างอื่นแทนก็ได้ลุง
1: เจ้าถุงยังมาแทนลุง
0: ก็เอาถุงแข็งๆเนี่ยกะ

0: ลุงจะไปทิ้งจังอย่างกับชีวิตตําหรือลุงคนเฮามันก็ตึกตายฮะป่ะไปเอวเวียงว่าลุง
1: ไอ้ลุงบ่ากล้าไปลุงกลัวจํางวดหยับทางงมันบ่ใจเหมือนบ้านเฮามันเป็นทางงชะลันเว
0: ปั้นห้องวันเวลุง
1: วันกะเดือนกะปีกะบ่ฮู้จะว่าหลานลุงกว่าโดนหยับ
0: ข้อหาอย่างลุง
1: ข้อหาเมาแล้วการย้อนฉอนแต่เจ้านี่นะชดชดเลยล่ะลูกลุงโดนงับอีกทีแยกไฟแดงหัน
0: โอ้สงสัยก้อนบับฟ้าไฟแดงก็โดนยับใบขับขี่อ่ะเนาะลุงเนาะ
1: บักใจมันบีบขิวที่ทีแยกไฟแดง

0: ลุงเข้าแล้วอ่ะเข้าวัดเข้าวายพ่องกินอย่างน้ำเหลือเล่าน่ะลุง
1: แค่จบหยุดก่อนไอ้น้องเล่านี่มันดีนะกินน้อยๆเป็นยาพารานามัยสมบูรณ์กินนักๆถึงวันทำให้จับแข็งแรงเล่ากินมาเป็นชิบกว่าปีงงอย่างเดียวกินที่ปากดันไปเมาที่ขาวะ
0: มันเมาอย่างใดลุง
1: ก็ยังว่าพอหายลุงนี่เกี่ยวปักชงปักเช่งอย่างปู่หลงต้งจะไปว่าลุงชวกเนาะปะหมูแกะหมูปะหมาแกะหมาปะจำงวด
0: ยังใดลุง
1: ก็ฝากเนื้อฝากตัวหน่อยครับ

0: ันดวงดวงเคยเป็นยังก่
1: ออันข้าเคยเป็นรัฐบาลนะ
0: อันถ้าดวงเป็นรัฐบาลแล้วดวงจะไปยัง
1: อันถ้าข้าได้เป็นรัฐบาลแล้วข้าจะปราบคอร์รัปชันหึ่มมดจากแผ่นดินแล้วข้าจะปราบยาบ้าหึ่มมดจากเมืองไทยเลย
0: ถ้าปู่ดวงได้เป็นรัฐบาลนี่นะข้าไม่ต่อร้อยเอาบาทเดียว
1: อันบ้านเมืองจะเริ่มขึ้นทั่วพิษตา
0: ล้มละลายไปเลย
1: เด็กจะได้ล้มละลายปอก
0: ก็ใครหน้าถ้าตางเมียมันมันยังรักเอามาซื้อกินเล่า
1: จะไปว่าจะงั้นอันเรื่องมันผ่านไปแล้ว

0: 表，表开本人个，俺哈开本拉他们地呢，本拉他们地呢，满地样大小啊。
1: รัฐมนตรีนี่นะมันดีหลายอย่างได้ไปเมืองนาได้ไปเมืองนอกได้ออกทีวีไปที่ไหนเขาก็เอาผ้าขาวม้ามัดเอวจนปอเพียงขอปุ่นข้าให้เป็นรัฐมนตรี
2: โอ้ยตายก็ตายก็แถมซิบจ้าก็ถึงบัดได้ปิ่นเฮ้ยเราเหี้ยตึงมือตึงบันสมัครแก่วัดบัดใดปัญญาบ่มีไผเลือก
1: จะไปว่าจะนั่นปอมันบัดนี่ผู้ใจที่แห่ยังได้เป็นพ่อเมียฝรั่ง

0: อันเชียวเมียเชียวคิดเป็นอย่างไรว่าเชียวให้เป็นฉอจอ
1: ไอ้เป็นฉอจอนี่ข้าคิดว่ามันดีหลายอย่างนะ
0: มันดีอย่างไรเชียว
1: อ้าวมันดีจัดจีว่าเวลาไปที่ไหนไม่คนนับหน้าถือตาจะได้พัฒนาในหมู่บ้าน
0: แม่ง
1: จะได้ช่วยเหลือชาวบ้าน
0: แม่งแม่ง
1: ในงานชกงานจักได้หวังพาปังชกกู
0: แน่แน่แน่นอน
1: เฮ้งานชกงานได้ก็งานนั้นเออทศรกข้าได้เป็นขอจอนะจะบอก
2: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปูเมขอเต้ขอเต้เลิกฝันได้ยังตายเกิดตายเกิดแถมซิบจัดกระตือมาได้ปิ่นเมาเล่าหมาไข่ใส่เตียวแง่โอใส่เตียวชะมัดแก่ฝ่ายมาได้กันยังบอกมีไผ่เลือด
1: จะไปว่าอย่างนั้นของอีมันบ้านเนี่ยหลอกนายปูชงที่ไข่ยังได้เป็นป้อมเมียญี่ปุ่น

0: น้องอิงเอาเหล้ามาช่องตองนางปองนึ่งถุงมันพูกหัวขี้กูมาใช้
1: เออลุงเสาเล่าให้อันเก่ายังไม่ได้ฮือเตื้อจะมาสั่งจี้กุ้งจี้กองที่ไหนมามีแน่แรง
0: ถ้าอันก็วันฮือเอ้าใช่แน่นอนเอ้า
1: จะสตางมาฮืออีก
0: ไม่ใช่จะชานกุ้ยมาใช่นะ
1: โอ้เอามาอีกอย่างก็กุ้ยน่ะมาขวบหัวลูกเสาอ่ะจ้ะ
0: เกินไปลูกเพราะว่าเอ็นดูหัวงอกจ้ะ

0: ไอ้ลุงมาเรียนนี่นานลุงชาวกระจายไปแล้วนะบอกดกห้องเมืองใจอันนั้นคนเฮาสองคนนั่นก็จะเป็นอะไรมาหัวสมมติว่าเฮาสองคนน่ะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะนายชมจะเอาไปซื้ออย่าง
1: ไอ้ก็ซื้อให้ซื้อนะสักร้อยให้กะแล้วยังเอาซื้ออย่าง
0: เอาเนี่ยมาเอาเขาจะไปซื้องัวซื้อควายสักร้อยตัว
1: งัวควายถึงร้อยตัวเอาไปปล่อยที่ไหนลำเหลือ
0: เอาไปปล่อยในที่ไอ้โฉมักอะ
1: ได้ใหญ่ที่ไอ้มันก็แน่นหมดอะกะ
0: ก็แน่นแน่แต่งัวควายเข้าไปมันขี้มันก็เป็นปุ๋ยละ
1: โอ้มันขี้ใช่น่าเกินมันก็เกมรั่วเหือน
0: ก็เกมไปซะมันยังไปในที่เฮาลูก
1: พี่อู้ยก็ตีกันนะกับบ้า
0: แน่จริงก็เอาเลย
1: ตากูบอกพี่ตากูบอกตากูบอกตากูบอก
0: หวยยังไม่ได้ซื้อต้องเอาไปถูกนะ
1: ถูกยัง
0: หนูไอ้ชมตีเนี่ยกับไอ้ชมงูเนี่ย

0: ตุยน้องแนงน้องแนงนวลน้อง
1: ลูกสองมันแปลงเนื้อเหมือนมดอ่ะเพลงนิ่งน้องมาน้องแนงอย่างนั้นดิฮะ
0: ทำไมไม่ทักไม่ทายหรือจำไม่ได้ฉันชื่อน้องแนงไอ้ดำอย่ามาเลียหน้าเลียตาเลียแบบปากกูไปเนี่ยน้องแนงนิ่งมึงมาท่ามาเลียมึงมาท่าแกว้งห่างดอกดอกกูจุมึงมาได้ไปไอ้ดำไปด้วยกูน้องแนงน้อง

0: ไอ้บุญ
1: ฮะ
0: เจ้ามีเรื่องจะมาโอ้กับไอ้บุญว่าเจ้าขอเลิกกับไอ้บุญ
1: โหเพราะอย่างอ่ะเนาะ
0: เพราะว่าเฮาเนี่ยมันแตกต่างกัน
1: โหแตกต่างอย่างไรอ่ะเนาะ
0: ข้าเจ้างามไอ้บุญบ่หล่อข้าเจ้ารวยแต่ไอ้บุญมันตก
1: โหน้องวันนั้นน้องอย่ามาอู้อี้ฮะ
0: ขอโทษวันนั้นข้าเจ้าเมา

0: อีแม่ผมจะฆ่าตัวตายผมก็ตายก็แม่
1: โอ้โอ้โอ้ไอ้หยังโอ้ยังอันใดดุมีเรื่องไอ้หยังกะ
0: ก็แฟนผมนะครับมันบอกเลิกกับผมมันบอกว่าผมมารอ
1: ป๊อปป๊อปป๊อลูกป๊อปป๊อบอกแม่หญิงคนเดียวจะมาเสียอกเสียใจถึงกับฆ่าตัวตายนี่นะมาดีลูกมันเสียจัดเกิดมันว่าลูกมารอกะแต่แม่เนี่ยแม่เนี่ยว่าลูกน่ะรอที่ชุดในโลกคนเฮานะลูกรอบ่ารอมาใจวัดนี้วัดชั่วกันตีหูผางพายหน่อเฮาเกิดมามีแข็งมีขามีหูมีตามีอาการครบ32มาใจกะไปพ่อคนหูหนวกตาบอดหั่นลูกเปิ้นยังโชว์ชีวิตชูกะลูกชูชูต่อไปชูคือเป็น
0: ผมอย่าไปอู้กับไอ้พ่อก่อน

0: พ่อผมจะฆ่าตัวตายอ
1: ่
0: ะ
1: อะอย่างน่ะ
0: แฟนผมมันเลิกกับผมมันหาว่าผมตุกไว้พ
1: ่อโอ้จะไปหย่าอีอันนะลูกบอกแม่หญิงคนเดียวสอบเอากะปะเลอะปะเต๋อมันว่าเฮาตุกกะจำไว้เฮาก็ขยันก็ลูกเฮาก็มีแขนมีขาหรอกสอบว่าหากินเอาสักวันหนึ่งเฮาถึงมีจะไปหย่าจะไปหย่าการฆ่าตัวตายมันบาปลูกแม้แต่หมามันยังบ่ฆ่าตัวตายหมามันเป็นขี้เหื้อนเต็มตัวมันมันตุกมันยากมันบ่มีกินมันก็ยังเคลียกองขยะกินเฮาเป็นคนอายหมามันลูกหมามันยังสู้เฮาก็สู้กะลูกสู้สู้สู้สู้ฮึเป็น
0: หมามันฆ่าตัวตายมาจ้างเลยพ่อครับพ่อผมจะชู้ผมจะชู้ชู้เป็น

0: พอชาเมียยักของมักถูกใจกินกับข้าวไงแกงยังแม่อีกหน่อย
1: แกงผักใส่งุ่นแกงตุ้นใส่ปลาน้ำพริกแมงดาบะเขือเจชาก
0: ินผักกินพริกกลัวเป็นโรคไตข้าจะออกไปกินลั่นแฉงลาไปเนอะชู
1: นอนก็อีลาไปเห็นเนอะ

0: ป็นได้พ้องเจ็บนายพ้องลุง
1: อะไรอะไรโอ้ยบ่อนเนี้ยหัวเข่าถลอกกระชอกเป็นแผลลุงเจ็บนักแกเขี้ยวหักสองทีเนี้ย
0: โอ้ยลุงโดนรถจนเจ็บปุ๊บจะได้ตายยังจะเนี้ยมาจอยอยู่ก้อยไปไปไปห้อง
1: ไปไปไป

0: ยกมือสิบนิ้วสวัสดีเจ้าหมอข้าเจ้ามารอเยี่ยมป้อข้าเจ้า
1: อ๋อป้อคุณนอนเตียงปุ๊ดเหรอครับ
0: ป้อป้อเป็นยังได้พ่อง
2: โอ้โหไอ้น้อยแม่มึงมาก
0: ็แม่บ่มานะป้อหมอใหญ่เพิ่นมาเนี่ยป้อเจ็บที่ไหนก็บอกเขาเพิ่นแหละ
2: หมอคุณหมอที่รักจะได้ออกมาได้หาผมก้ายหงยาปกขาหนีเขียว
3: คือวันพรุ่งนี้เวลาบ่ายสาม
0: คุณหมอจ้อยได้กัน
3: โอ้โหขอโทษครับผมลืมชิงครับ

0: ดีครับแม่แสงโหผมปะไอ้ลิดลูกใจแม่แสงอ่ะเมาเหล้าอยู่ปากซอยแปลงตายังตะฟังหยุดปากลากดินโหมันอวดว่ามันกินเหล้าแบกแถมซ้ำนะ
1: ไอ้ลิดกินแบกปู่โทธรรมโมสังโฆเงินเดือนออกบ่เข้าบ้านบ่เข้าจองกรรมเดียวก่อนจะก้อยย่องไปพอมันบ่ฮื้อมันได้หูตัว

0: ลิป
1: โอ้แม่เมียสวัสดีครับต้องการอย่างผมครับใจครับ
0: รอยเต็มทีกับมึงอ่ะเงินเดือนออกมาเข้าบ้านเข้าจองหูข่าวว่ากินเหล้าแบกไปเจ๊กะ
2: อ๋อเป็นว่าลอยกันเนี่ยได้ข่าวว่าเงินเดือนออกไปกินเหล้าบงเหล้าแบกแต่กะแต่บ่มีปัญญาซื้อสินให้เมียใส่
1: เหล้าบงเหล้าแบกอะยังแม่เมียเหยเสียงชูนโกง5บาทบ่ยะ
0: 5บาทไอ้เล็กช่างให้แม่เท่ามึง2โกง
3: Black Dog Black Thai ท่านที่อยากมีเรื่องแต่ใจปากกายอก Black Dog สัก2โกงแล้วท่านจะสลบยังบ่ฮู้ตัว
0: ไอ้เล็กแถมโกง

0: ามสูล้ำว่าสูจะเอาอย่างใดระหว่างเล่ากับเมียน่ะสูจะเอาไผ่ถ้าเอาเมียก็คือเลิกเล่าถ้าเอาเล่าก็คือเลิกเมีย
1: โอ้ยผันเหยจะไปย่อยอย่างล้ำเหลือไอ้กินเล่าไอ้ก็บ่ใช่กินคนเดียวรู้ไอ้ก็จวนแม่เฮาไปกินตัวบ่ใช่กะ
0: อ
1: ๋
0: อเป็นว่าอย่างอันกะปึ้งตีเตะแม่ข้าบ่เข้าวัดเข้าวาก็ป้นย้อนติดเหล้ากับสู่รุ่นนี
2: ่แกเท่าบ่อยู่จำเท่ากินเหล้าป้อบ่ฮู้วันเช้าวันเช้าเออจะจวนข้าชักกรรมของป้อบ่มี
3: ท่านกำลังครับ
0: ข้ากินเหล้าไม่ปัญหาเนี่ย
3: วิธีอินเทอร์เน็ตล้านนา
0: ข้าแอบกินครับไอ้เล็กบ่ย่าถ้าสู่ใครกินหูย่ำไปชุนที่ป้นมีศพที่ป้นปุ้นแอนไม่ปุ้นมาเดียวนี่เป็นมาอินแม่มาเป็นใจไอ้เล็กผัวให้ยังอั้นกะตึงวันเนี่ยมันมีปัญหาในบ้านในจองก็ย้อนเล่าแบกเล่าแบกจะบอกเอากะได้กะเงินหลังนี้มันมามีใครปั๊บพุ่งมาเมินแล้วนี่มาใครใหญ่เข้ามาถ้าจะคือมันแล้วมันอย่าเลยมา
4: ไอริสกับอีพันคิดกันอีกแล้วครับท่านดาดีมีคุณภาพม่วนทั้งวันมันทั้งมวลหาฟังได้ตามครอบครัวและกับกองทั่วไปซาวเอสสร้างสรรค์ดาดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่าน
5: ไอริส
0: ขอเล่าแก้ว
6: กำเมืองถ้าคนเมืองบอกอู้แล้วไผ่จะอู้เจ้า

0: ขอฝากหัวใจดวงได้น้อยไว้ในผ้าผืนนี้คือไอ้แซมสุสาที่รัก
1: เอ็งหน่อยป้อหางมึงดั่งปักผ้าวันคำวันคำมึงปักคือไผ
0: ่ไอ้แซมหน้าไก่อีป
1: ้อออันคนอื่นป้อบอกว่านะมึงไปปักคือบาดแชมมึงไปฮักที่ไหนมันพ่อหัวล้านเรือมาบมาบเฮ้น่ะฮะ
0: เฮาฮักของเฮาอีป้อบ่ะถ้ามาห้ามเฮาเฮาจะแต่งงานตัวไอ้แซมเฮาต้องจะแต่งงานตัวไอ้แซมนั่นเนาะ
1: ป้อบอกแล้วมึงจังบ่ฟังมึงจังบ่เชื่อกะฮะเออกันเดี๋ยวมึงจะหูเชือกเนาะมึงจะหูเชือกเนาะฮะอะล่ะอะล่ะ

0: ดหมายไอ้แซมเนี่ยเอ๊ะมันเขียนว่าใดโอ้ยิ้มก่อนอ่านตะวันก่อนเปิดยิ้มเสือเถิดก่อนเปิดจอมมอง
1: เอามันนี่เอามันนี
0: ่เอาของเจ้าไปเลยเอาจดหมายเจ้าไปเอามัน
1: ไปเลยไปเลยไปให้ตายในห้องบนเหนืออีกูจะลองอ่านพอรู้มันเป็นจดหมายไปไงอะไรลงท้ายแชมชู่ชา มันว่าอย่างใดเนี่ยจากชะฐานชะพานทองน้ำนองหัวหลุ พี่มาไม่ได้ถ้าน้ำลดเมื่อไหร่แล้วพี่จะมาหาน้องแดงแดงเอ๋ยโทษเอ๋ยน้องแดงของพี่โอ้พี่มาวันนี้พ่อเธอขางเหลือเกินห้ามรักเราไม่ได้หรอกอะไรห้ามน้ำไม่ให้ไหลห้ามไฟไม่ให้มีควันห้ามอาทิตย์ห้ามดวงจันทร์หยุดแค่นั้นค่อยห้ามดวงใจ โอ้ข้าลมขมหอกลูกเนี่ยแดงจ๋าแดงจ๋ารักพี่จงหนีพ่อและพี่จะรอน้องอยู่ทางหน้าต่าง วันพรุ่งนี้เวลา16:00 น.พี่จะมารับน้องแน่นอนห้ามบอกให้พ่อรู้เด็ดขาดนะจ๊ะจากแคมชูดชาเป็นอย่างอี้บ่

0: เอาละตีสี่พอดีละน้องแดงถ้าจะรอฮอลลูเนี่ยโอ้น้องแดงรอไอ้มึนก่อนไปเนาะจ้ะน้องแดงจ๋า
1: เจ้า
0: โอ้น้องอย่างเสียงยังแมวพง
1: เอ้าน้องเป็นวาดเจ้า
0: แล้วน้องแดงอย่ามาสูง
1: อาจารย์น้องชุบแก้วชนสูงล่ะเจ้า
0: แล้วน้องแดงอย่ามากอดไอ้แหงอย่างอี๋
1: ก็มันหักนักมันกะกอดแหงนางกะบาดแฉ
0: เออ
1: ฮะ
0: เออ
1: โอ้เนี่ยบ้าน
0: ี่น้องน้องน้องน้องน้องแดงอีบ้าเข้าไปแล้วน้อง
1: มัน
0: อ
1: ี
0: บ้าแล้ว
1: ไงอะไรไอ้แชมป์ให้แชมป์ฝากไว้ก่อนนะมันเนอะ

0: โอ้โหไอ้เฮือน
1: เออ
0: โอ้บอกป้ากระจัดเมินเด้อไม่เนี่ยยังมาพอนะตาดำกุมมุมเลิกโจโว่เด
1: ้อโอ้บ่ได้หลับบ่ได้นอนเบ้ยตั้งแต่มีกิ๊กกระเปิ้นนี่นะ
0: โอ้เราไปตานมีกิ๊กหยังมาได้เนี่ยมันวันหันอยู่แค่ในบ้านเน
1: ี่ยโอ้ยการมีกิ๊กบ่จำเป็นต้องออกนอกบ้านมีอินเทอร์เน็ตเครื่องนึงเนี่ยแซดให้กันจิบกันวันข้ามคืนหุ่งเลย
0: โอ้ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: เออตั้งอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะความจริงอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นกำเมืองบ้านเฮานะ
0: โอ้มันเป็นจะได้นะ
1: ก็คำเมืองว่าเน็ตขนาดเนี่ยหมายถึงว่ายอดเยี่ยมนะมั้งฝรั่งก็เลยยืมเอาคำว่าเน็ตไปใช้คำว่าอินเทอร์เน็ตยอดเยี่ยมทั่วโลกแน
0: ่โอ้หาว่าคิดว่าไปเลยแล้วเพื่อให้เห็น
1: ก็แห่มันนับถือให้มันอ่ะ
0: ไปแล้วป่ะ
1: เออไปเติ้ลไปพิษเล่น

0: โอ้เล่นอย่ามาแปลงหัวปู้สุยุนน่ะ
1: โอ้ก็ตั้งแต่ซื้อคอมใหม่มาเล่นอินโตนงโตนเดสอย่างตัวไอ้เหินนะครับมาคัดได้รับได้นอนเหมือนกันนะ
0: แล้วเข้าไปเล่นอันนั้นนี่ยัง
1: ยังอ่ะ
0: วอยไวเว็บ
1: วอยไวเว็บก่ะ
0: เออdotcom
1: dotcom
0: แล้วเข้าไปที่แคมฟักยัง
1: เพื่อนมีก็แคมฟอก
0: เออแล้วมีเว็บไซต์ของคนเมืองก็มีนะ
1: ฮะคนเมืองเขามีเว็บไซต์ส่วนตัวด้วยกะ
0: มีกะ
1: ไอ้ยังอ่ะ
0: ก็ฮิแฮ่ฮัลโหล
1: ฮิแฮ
0: ่เออฮิเนี่ยภาษากับเมืองก็แปลว่าพยายามฮิแฮ่ก็แปลว่าพยายามห้าเตื่อเนี่ย
1: โหบัดใจกะที่ได้ยินมานี่รู้สึกจะเป็นไฮไฟอีนะ
0: โอ้ย HI ก็คือฮิอ่ะ
1: บัดใจบัดใจ HI นี่ไอนี่มันเป็นสระไอกะHI กับ High อ่ะ High Five อ่ะ
0: เอาแล้วทีฮีตาชิเขายังแม่น High ตาชัยอ่ะ
1: เออแต่ด้วย
0: แล้วมิชูบิชิอ่ะยังแม่นไมชูใบชัย
1: เออเฮ้ย
0: ฮาตาลิยังแม่นฮาตาไลอ่ะ

0: เฮ้ยเลน
1: ครับ
0: โอ้ยมานี่ก่อนนี่ก่อน
1: ยัง
0: ขอส่งวิดีโอคลิปมึงไอ้พ่อเ
1: ฮ้ยฮะ
0: มันวิดีโอเล่าแอบไทย
1: แอบไทย
0: แอบไทยเพื่อนนอนด้วยกัน
1: ป้าโทรขอดูแต่คนได้ก่อน
0: เดี๋ยวพ่อพร้อมกันเนี่ยเออเดี๋ยวเปิดพ่อเนาะโอ้เราเพื่อนอ้าว
1: อุ้ย
0: ถอดเตียวแล้วไอ้แกเตียวแล้วเพื่อน
1: ติด
0: อุ้ยขาดขาว
1: ขาวแน่แต
0: ่โอ้เราเพื่อนถอดเสื้อแล้วอุ้ย
1: ขาวแต่ขาวว่าเน็ตเพื่อน
0: โอ้ยโอ้เดี๋ยวสต็อปสต็อป
1: โอ้ก็ฟังยุทธ์นี่อย่างเต๋อกำลังได้อารมณ์เนี่ย
0: โอ้ยนี่แน่มันคุ้นๆน
1: ะ
0: เดี๋ยวลองพอก่อนโอ้ยอันนี้มันอีลูนเมียแฮนี
1: ่โอ้อันพี่ลูนไ
0: ม่
1: ใช่นะ
0: มันไปถ่ายกับไผ่มาใดเนี่ย
1: โอ้
0: เดี๋ยวพ่อไอ้แน่คนนั้นกันนะ
1: บ้านนี้มันเป็นไผ
0: ่โอ้นั่นมันคิงมันเจอกันเนี่ย
1: ฮะ
0: คิดไปทายกับมันเมื่อไหร
1: ่โอ้มาฮู้ฮะไปก่อนเนอะ
0: คิงปิงฟงไปเนี่ย
1: ไป
0: มาเคลียร์กันก่อน
1: ไปละ
0: แม่นี่ก่อน
1: เออ
0: โอ้ยไอ้เล่นโอ้ยลุ้นเลยลุ้นเนี่ยเทคโนโลยีปนห้องว่าดาบสองคม

0: ไอ้มูนเฮาไปซ้อทํางานทางกรุงเทพบ่เนี่ยนาปีนี้ก็บ่มีกําไรนะ
1: ไอ้บักใครไปนะไอ้เป็นห่วงตั้งบ้านน่ะ
2: ไปเด้อไอ้มูนจะไปห่วงหยังตั้งบ้านนี่มาห่วงตั้งบ้านจะเอาหยังมากิน
1: จะไปวันใดตา
0: เฮาว่าเฮาจะไปวันฮือนะไปหน่อยไอ้มูนเน
2: า
0: ะ
2: ไปเด้อไปเด้อไปซ้อหาเงินหาทองมันผูกแดงจะซักผ้าเฮ้อ
1: คอ

0: แดงแดงไอ้จะไปแล้วเน้อ
1: จะไปก็ยังบ่ไปกระเป๋าแดงก็เกียมมาหิ้วแล้วหรอ
0: เออนะไอ้จะไปแล้วนะใส่ห้างไอ้มีไหนน่ะ
1: ใส่ห้างไอ้แดงก็เกียมไว้บนเตียงหักกะ
0: บ่มีหรอลองเข้ามาพอหรอ
1: บ่เข้าไปละยองติดเตียงหักกะอยู่นี่ก็หันอยู่รู
2: ้ไปไอ้มูนรถมาแล้ว
0: แหมรถมาเหรอโอ้เมียบ่ฮู้ใจ

0: งไอ้ซื้อแป้งมามีที่ในกระเป๋าหั่นทาเห็นเด้อหอมหอม
1: ทาแล้วรอไ
2: อ้แดงเอ้ยมาหาว่ากระเป๋าแม่ก็มาจัดมื้อนี่แม่บ่ได้มาเอวหาสูนี่แม่จะมานอนสัก 4-5 คืนนะลูกเด้อ
1: ไอ้มดไอ้มดคืนนี้ไอ้ไปนอนนอกนึกอีแม่มานอนบ้านนะ
0: มดหวังสิแล้วเรามันจะมาหาห้ามันหยังวันนี้ก่อนแม่เมียโอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่เมียบ่ฮู้ใจ

0: แม่เมียก็ปิ๊กแล้วแรงนี้ขอกินลาบสักคาบลำลำสักกระหม่อมแดงเอ้ยแดง
1: เจ้าอีหยังอ้าย
0: ขอไปเก็บผักไผ่หอมด่วนนะอ้ายกำลอง
1: เก็บบ่ได้อ้าย
0: เป็นหยังเก็บบ่ได้
1: อันนั้นมา
0: หาหมดหวังแถมแล้วเฮาก
2: ำลังรับฟัง
0: กินลาบแล้วนอนบ่ได้มันก็บ่ตายลูกเมียบ่ฮู้ใจโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย

0: าห้องติ๊กติ๊กห้องติ๊กติ๊กกับมึงเฮ้ยพอกามาเนี่ยมึงได้ขึ้นเขียงแน่ๆเลยหึห้องไปเตาะ
1: น้องน้องพ่อของน้องมีบ้านก่อ
0: ขายกะเนี่ยตึงจะขายนะหมูตัวเนี้ยมันห้องวันข้ามนี
1: ่ประจายประจายถามว่าพ่อของอีน้องอยู่บ้านก่อ
0: ปกปั้นตึงว่าจะขายจะขายโอ้อายนี่อู้บ่ฮู้เรื่องเอ้ยหูบ่ดีเหี้ยกะ
1: ใครหูบ่ดีกันแน่สาวหูหนวกอู้บ่ฮู้เรื่องจะไปละ
0: เออเนี่ยอันถ้าอายจะซื้อแต่นะเดี๋ยวถ้าอีแม่มาก็ถามอีแม่ให้บื้อแมลงกูเนอะไอ้เนอะ

0: นอีแม่ตะกี้นะมีแอ่อย่างกอมฮุมาถามซื้อหมูอ่ะอีแม่จะขายก่อ
1: โฮอกอกอกอกเถอะอกเถิกตัวน้อยๆมึงอย่ามาแห่นขะได้ลูกขะได้ผัวฮะ
0: บ่ใช่นะอีแม่ป้าเฮาก็บ่ได้จะลูกขายหรอกพระเจ้าก็ตึงบอกฮือว่าถ้าอีแม่ไม่แห่ก่อนที่มาถามอีแม่ปุ้น
1: โอดโถทำโมสังโคห้ามเจ้าใดมึงตึงบ่ฟังบ่ล้อป่อมึงมาก่อนเด้อแห่นบ่แห่นเต็มตี้แห่นเต็มตี้

0: ป้อมื้อมานี่ก็เดียอีน้อยนะมันค่าได้ลูกค่าได้ผัวค่าสอนมันตะใดก็ว่าฟังสู่มานี่ลองสอนมันพอเหรอ
1: โหแม่มันจะไปมาหาเรื่องใส่ข้าเน้อฮะถึงวันนี้ข้าไปปั่นอกปั่นใจเฮ้อไผข้าก็บ่ได้แลพ่อคนนั้นคนนี้เหรออู้หยังอีบ่มีเหตุผลโลนี
0: ่ก่อนนั้นเนาะก็ข้าจึงบอกแล้วมันตึงบ่ฟังเต็กแล้วเต็กแถมมันจึงจะเอาติ๊กๆเนอสูเน
1: อเอาอย่างอีก็แล้วกันป่ะถ้าสูบ่เจื้อข้าเฮ้อสูไปถามมันเลยบัวแก้วนะข้าเคยไปเอี่ยวบ้านมันกี่เตื้อไปถามมันเลยป่ะไปด้วยกันบัดเดี๋ยวนี้ป่ะ
0: สูจะมาโอ้ยี่มันก็ตึงบ่ถูกเด้ออีน้อยนี่นะอายุมันยังบ่ถึง20เตื้อแถมน้อยนะมันจะละเป็นแม่ฮางเด้อสูนี่แหละมันจะได้เลี้ยงหลานฮู้ก
1: ่อป๋อป๋อจะไปมาปากนักข้ารำคาญละเอาอีถ้าจะละก็จะได้จนเป็นนะรอเฮ้ยน้อยเข้ามาก่อนถ้าไอ้น้อยมาละอู้ฮู้ลูกฮู้เต้าได้ฟังอย่าละกว่าละมันเป็นหยังละกว่าละหั่นไอ้น้อยมาหั่นพอดีไอ้น้อยมานี่ก่อนมาเดี๋ยวเนี่ยแม่มาหาเรื่องใส่พ่อว่าพ่อนะไปลักเมาคนนั้นคนนี้อู้หยังอีมันบ่ถูกด้วยน้อย
2: โอ้ไผบ่ทันมาห้ามเฮาอีพ่อเฮาถึงจะบวชเฮาเป็นเนนมา3ปีอ่ะบุญผ้าเหลืองเฮายังบ่เสี่ยงมันบ่ครบแจ้งจีวรเตื้อไผบ่ทันมาห้ามเฮาเฮาถึงจะบวชจันตาอ้ายถึงจะบวชแถมเน
3: ้อฮ้อๆไอ้น้อยไอ้น้อยยังมาลองกับข้าเจ้าคนเดียวเนี่ยข้าเจ้าก็บ่ได้ตกลงจะขายหมูเฮาเปิ้นเตื้อล้อข้าเจ้าตึงว่าเฮาถามอีแม่ก่อนถามอีแม่ก่อนอีบ่ย่า
1: เฮาะก็อีตานี่มาเป็นใจแม่มาแถมละอันหยังกันเนี่ยบ่เดี๋ยวนะฮะเอ้าละก็ละบ่เป็นหยังเก้าจะละสิบจะละไปกินข้าวด้วยกันให้ก่อนกินข้าวแล้วสู่จะละข้าก็ถึงบอกว่าไป

0: บายเจ็บงามลาลาลา
1: โอ้ลูกบดไปยังยังแม่หัวปู้สุนยุน
0: โอ้ยก็หาสูบบุหรี่ได้ไงเหินเฮ้ย
1: ไม่เป็นไร
0: ก็หาไปสูบบุหรี่ปืนก้าวมาลำใหญ่ตัวเก่าได้กะมันบุบใส่เนื้อเนี่ย
1: ผมมันยังบุบอ
0: ่ะใส่สารนักไปน้อย
1: โอ้มาแห้งกันล่ำเหลือ สู้ผมมาได
0: ้ยัง
1: แต่ว่าเอาเกินไปแปะขึ้นต้นลำใหญ
0: ่
1: เสียมันพันเลิศกะ
0: โอ้ไปไหน
1: ตกลงมาหลังย่อใส่ขี้ดินตั้งบึกกว่ะ
0: หือว่ะแล้วหลังขี้ดินหางมันไหวเหิน
1: หลังหามาตะใดอ่ะ
0: ยัง
1: แต่หน้าอกนั่นก็จำหมดอ่ะ
0: มันจำได้อย่างไร
1: ก็ลำไยหน่วยแปรนั่นกะมันหล่นมาใส่หน้าอกผมอ่ะโอ้ขี้โคงหักสองซี่กันเนี่ย
0: หน่วยใบหน่วยงาบังอู้ไปหาดื่มเจ้าไปหนักกระปั้นต้องไปเหินไหม
1: เออจะไปหาหมอแล้วดิ
0: อ๋อขี้ไปตรวจซี่โคงทิ้งกะ
1: จะไปตรวจเบาหวาน
0: โอ้ขี้กินมาลำไยแหละ
1: มันกำลังออกจ่ออยู
0: ่หวานอันลำเหลืออันหาไปโตย
1: ไปไหน
0: ไปหาหมอนะกะ
1: ไปยัง
0: หาจะไปตรวจปากหาเป็นขางเลย
1: โอ้กินลำไยกะ
0: เออกำลังจะปลูก
1: โอ้

0: โอ้สวัสดีครับไอ้เหิน
1: เออสวัสดีเล่น
0: ครับ
1: โหแล้วขี่ม้าตัวใหญ่ยังน่ะ
0: โอ้โหอันนี้คนเริ่มใช่ไหมกันยังผมชื่อเป่งครับเป็นเปื่อยเลนมาครับ
1: เออขี่สองคนแม่กันดีละ
2: ยัง
1: ไปส่งแฮมไปเยี่ยวกรม
2: โหขยันหมอไปคนเดียวน่ะ
0: เออ
1: ก็ให้ไปยากฝ้าฟืนครับสร้างหมอนะ
2: ฝ้าฟืนไอ้ยัง
1: ก็หมอพูดบอกว่าห้ามโยกของหนักเนี่ย
0: โอ้ยแล้วเบ็ดจะมาคุยว่าเก่าเนี่ยเนาะกันผมกะ
1: ไปไหน
0: กูวันนั้นไปเยี่ยวข้างกับแปลงวัดอ่ะโอ้จะกิมตุกโตมาห้องสาวอ่ะ
1: ห้องอะไร
0: กูมันห้องปะปะปะปะปะปาโถปะปะปะปะปะปาโถเอ๊ะ
2: แค่ตะยี่ก็ทำเป็นมาคุยบ่
0: ะโถได้นะ
2: การหากับบ่ะ
0: เมียง
2: วันนั้นฮะไปเยี่ยวในห้องน้ำนะปะอึ่งอ่างตัวนึงอยู่จอกแจงห้องน้ำปะตอนแรกก็ตัวน้อยอยู่เนาะพอหายเนี่ยโอ้ไปนี่โอ้ยอย่างตัวใหญ่ขึ้นปองขึ้นใหญ่ขึ้นปองขึ้นปองแตกตุ๊บพิงว่ะ
0: โอ้มันยังเป็นอ้าวเน
2: า
0: ะ
2: ก็ธรรมชาติของอึ่งอ่างนี่นะเวลามันหันอย่างที่ใหญ่กว่ามันเนี่ยมันจะปองตัวใหญ่กว่าอันนั้น
1: อ
2: ะ
1: โอ้ไรอย่างที่ใหญ
2: ่ก็ขาห้านักอะ
1: โอ้หันว่านั้น
0: โอ้ยัง
1: ก็ขานักอะ
0: แต่ตามละความจริงแล้วนะครับเป็นว่าของไข่ที่มันใหญ่นี่นะหูมันจะตึงนะครับแม่นก็ข้าไปเหิน
1: ฮะ
0: แม่นก็ไอ้เหิน
1: ฮะ
2: บาดใจบาดใจ
1: เนี่ยหมอ
2: ความจริงแล้วไผ่ย่อยนะเสียงจะน้อย
3: แต่กระเรนแต่ไรเหิน
0: หูมันตันดีเมื่อไหร่นี
3: ่อ่ะเอาไปกับตา
4: ให้ฟังมาหามันนี่เขาอู้ละไล่ชาละสิ้นดีเลย
3: อันเดียวนะฮะไปต้อยฮะไปต้อยโชว์ฮะไปต้อย
1: ทุกคนมาดูเปิดอยู
3: ่
2: ไอ้เฮิร์น
1: เออ
2: โอ้โหอย่ามานั่งแปลงหน้าแห้งพออย่างขี้เมื่อยแล้วนะ
1: ขี้งามอี
2: เอองามกะ
1: แม่อย่างขี้นั่งทรายเนี่ย
2: บ่ใช่ผมเป็นสิวเอออันเนี้ยไอ้เฮิร์นอันว่าแต่ว่าดีแล้วทำประกันชีวิตหรือยังเนี่ย
1: โอ้ยประกันชีวิตของแฮนี่สุดยอดอยู่แล้ว
2: มันสุดยอดอย่างไร
1: ก็แค่เจ็บไข้ได้ป่วยนะเปิ้นดูแลอย่างดีคุ้มครองถึง150ปีก่อน
2: โอ้อันนี้มันคนก็ว่าไดโนเสาร์เนี่ย
1: ก็นะปะ
2: สู้ของผมบ่ได
1: ้ยังไ
2: งแค่ผมไอคล่องนี่นะเขาปาผมไปห้องยาเลยล่ะรักษาฟรีตัวแห่มซ้ำ
1: เอกระจอก
2: กระจอกจะได
1: ้แค่แฮสตาร์ทรถเครื่องออกบ้านนี่นะ
2: เ
1: ปิ้นโทรมาถามละว่าจะเข้าโรงพยาบาลไหนดี
2: มันก็เกินไปอันนี้มันแจ้งกันแล้วบัดดี้บัดดี้บัดดี
1: ้ยังได้มา
2: ได้กระสู้ของผมถึงบ่ได
1: ้เป็นไ
2: รก็แค่ผมเนี่ยห้ามฝนปิกบ้านบ่ได้นะมันจ่ายเฮ้อละล่อ
1: เข้า
2: เออ
1: วู้ยสู้แฮบัดได
2: ้เป็นไ
1: รแค่ฝนตั้งเขานี่นะ
2: ฮะ
1: มันโอนตังค์ไอ้แฮแล้ว
2: ว้าว
1: โอ้แล้วขี้จะเอ็กยังยัง
2: บ่หัวปะถ้าว่าโดนตีปากแตกเนี่ยประกันก็จะจ่ายเฮ้อก่อนฮะ
1: อันนี้ก็บ่ฮู้เด้อแต่ถ้าว่าลบตันและส่วนถูกเนี่ยนะประกันจ่ายแน่นอน
2: โอ้โหอีบลําบ่เหลือให้กับบ่อู้ได้คิงแล้วบ่ไปแล้วบ่
1: เออไปเตอร์บ่ไอ้พี่เดนเลดี
2: ้โอ้ยังจบละ
1: โอ้ไงมาตัดได้ห้องเลยเนี่ย
2: ให้กัน
1: เ
2: รียกห้องอยู่นี
1: ่เออปลาเข้ามุก
2: เนี่ยเนี่ยไอ้เหินทำมาอู้ดีๆใส่กันบอ
1: ครับ
2: แต่เจ้านี่นะ
1: ไ
2: หนมีคนโทรมาหาผมอะ
1: ว่าไ
2: หนว่าแต่คืนเนี่ยมันนอนกับแม่ผมว่า
1: โอ้แล้วที่บอกโคตรมันอะ
2: โอ้จะโคตรเนี่ยง่ากับคนที่โทรมาต้องเป็นป้อผม
1: อ๋อมันเป็นป้อคิงกะ
2: แฮะไอ้เหินอู้ดีๆกะ
1: อ๋อครับ
2: ต่อแรงเอา
1: จ้ะโอ้แล้วที่ไปไหนมาเลน
2: อ๋อผมไปร้านช่วยกันช่างไหมย่ะ
1: ไปเหรอ
2: ไปเอารถแต่ว่าเอารถไปปะยางนี่โอ้ร้านนี่มันต้องช่วยสมชื่อมันแตะ
1: มันช่วยอย่างไร
2: ก็ขี่รถประมาณถึงบ้านนะเนาะเจนจะหัวล้อรถมันยังไม่ได้ใส่หื้อเตื้อ
1: โอ้แล้วปีกไม่ได้น่ะ
2: ก็นะไล่เหินไปไหนมาเนี่ย
1: ก็ไปร้านช่วยกันช่างร้านเดียวก็คิงเนี่ยกะ
2: ไปยังอ่ะ
1: ก็รถไปคว้าลูกสูบพอปีกมาถึงบ้านแล้วเจ้าจะหูว่าโอ้ยยังไม่ได้ใส่หัวเครื่องแฮเตื้อว่ะ
2: โอ้แล้วปีกไม่อย่างไรน่ะ
1: ก็เนาะอย่าคิงนะ
2: เ
1: ออแต่เรื่องไฟรถเนี่ยมันแปลงดีแต้เนอ
2: มันดีอย่างไร
1: ก็ฮะนะขี่รถเขาโกงนี่นะ
2: ออ
1: ไฟมันส่องหันไปใต้รถตัวเก่าเลยอะ
2: โอ้โหว่าไปเลยละกา
1: เต้กา
2: เออแต่ก็ให้เป็นดีแต้อยู่เนอช่วยกันช่างนี่นะ
1: มันดีอย่างไร
2: ก็ตะคืนนี่นะผมขี่รถไต้ก้นรถต่างเฟืองเนาะพอเปิดไฟสูงมากปุ๊บเนี่ยไฟไหม้เฟืองหึ่งเลยอะ
1: สู้แฮบได
2: ้เป็นไ
1: รแต่ว่านี่ขี่รถเข้าบ้านมอกสองทุ่มนี่นะไก่กันนกกับบินกันหึ่งเมียฮะนี่ลูกนึ่งเข้าเลยอะ
2: ฮะมันลูกนึ่งเข้าเนี่ยอ่ะ
1: ก็มันนึกว่าแจ้งนั่นน่ะกะ
2: โอ้มันแจ้งขนาดนั้นเลยกะ
1: เออ
2: แต่ผมว่ามีไฟที่แจ้งกว่านั้นแห่มนะ
1: ไฟอย่างบ้า
2: ก็ไฟตาหน้ากายเหินไข่หันก
1: ออ๋อแล้วคิดว่าตากระตีนอันใดมันจะชนะ
2: โอ้อันนี้มันคนละเพลงกันละเบิดแฮปไปแล้วบ้า
1: เออแกว่าจะเลือกตีนชะกำ
2: โอ้บ่มีทางแฮงอุตันคิงบ้า

0: าปูกาหมูน้อยขายอย่างเจ้า
1: ขายมีดกะ
0: อูเล่นบัดใดเจ้าจะซื้อหมูน้อยถ้าปูกาขายจะซื้อถึงหมูถึงปูกาเนี่ยจะคิดขายตัวตะใดเจ้า
1: อ๋อตัวก็สัก350ถึง400น่ะกะ
0: หาอย่างมาแปลงเจ้าห้องใหม่เหรอเฮ้ยห้องราคาไม่ใช่ห้องเสียงหมู
1: โอ้ราคานี่บ่แปลงแล้วเนอะหมูเฮาเลี้ยงด้วยอาหารสัตว์อย่างดีนะบ่มีสารเลี้ยงเนื้อแดงตัวเนอะ
0: โอเคจ้าหมูก็น่าฮักคนก็น่าฮัก

0: เราจะขอเจาะเวลาหาอดีตกับสาวงามผู้ครองตำแหน่งมาหลายสมัยหลายเวทีสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้า
0: ก่อนที่คุณจะมาเป็นนางงามคุณประกอบอาชีพอะไรมาก่อนครับ
1: ไม่อยากจะอู้เจ้าอายแต่ก็ต้องอู้เลี้ยงหมูมาก่อนเจ้าพอดีโดนพวกก้าหมูมาจุเฮ้ยเลี้ยงหมูว่าหมูใบใจสารเร่งเนื้อแดงพอเปิดมากวดฟาร์มข้าเจ้าเจอสารเร่งเนื้อแดงก็เลยโดนสั่งปิดฟาร์มเจ้าเฮ้ยก็เลยหันเหชีวิตมาประกวดนางงามลาเวทีเจ้าที่ลุยไปประกวดจนเปิ้นบ่ฮื้อประกวดเจ้าพ่อประกวดบ่อยเนาะช่วงหลังนี่มันนี่ก็เลยเปลี่ยนชื่อเจ้าขึ้นเวทีนั้นก็เปลี่ยนชื่อขึ้นเวทีนี้ก็เปลี่ยนชื่อหลังสุดนี่ข้าเจ้าบ่ได้ขึ้นเวทีสักคํา
0: อ้าวแล้วทําไมไม่ขึ้นเวทีล่ะครับ
1: ข้าเจ้าจําชื่อตัวเก่าบ่ได้นะกะเพราะเจ้าเปลี่ยนชื่อมานักโคศกก็เลยข้ามข้าเจ้าไปเหี้ยโอ้ยแต่ว่ามันซื้อนี่แหมไปประกวดแหมดีจ้าดีใจได้รับรางวัลเปิ้นประกวดนางฟ้าจำแรงข้าเจ้าได้รางวัลพิเศษได้รางวัลนางฟ้าตกสวรรค์นะเจ้า

0: ใต้คนเฮานี่มันบ่แน่นอนเนาะขนาดผัวเก่าเฮานี่น่ะเฮาจวนมันมานอนมันย่ํามานอนกับเฮาพอประกวดครั้งสุดท้ายเนี่ยที่งานฤดูฝนคนลุ่มไปดูบิ๊กดีทูบีกันนั้นนักขนาดเจ้าหันมันหล่อดีเนาะเจ้าก็เลยไปกับเปิ้นกว่างานจะเลิกปิกมาติรถเอิญนั่นคนขับรถปิกไปเหยียก่อนเฮ้ยเมามาแปลงกับแปลงตะรถกันได้ขึ้นก็บ่เฮาขึ้นเจ้าก็เลยเตียวมาหมาเฮาสุดต่างเจ้าตั้งแต่หั่นมาเจ้าก็เลยเลิกประกวดนางงามเจ้าก็เลยปิกมาเลี้ยงหมูอาชีพเก่ากำนี้ตึงบ่ฮือพลาดและเจ้าตึงบ่ใส่สารเร่งเนื้อแดงสารเร่งเนื้อแดงนี่กินเข้าไปนักๆนี่มันสะสมในร่างกายนะใจจะสั่นมือจะสั่นข้าเจ้ากลัวช็อกบ่เอาละเจ้า
1: วิทยุอินเทอร์เน็ต

0: งสิงแก้เสื้อซับลายคุยยุยเอาไว้ป้องกันหยัง
1: ให้หูอี
0: เจ้า
1: จะบอกลุงเอาไว้ป้องกันหมาก
0: ันมาเฮากะลุงกันมาครบกะป้องกันหยัง
1: ให้หูอี
0: เจ้า
1: ลุงจะบอกเฮ้ยที่ลุงซับลายคุยยุยนี่นะลุงเอาไว้ป้องกันหมาถาม
0: ลุงเคยโดนเจ้าของหมานวดหน้าด้วยฝ่าเท้าก่อนอู้ดีบัดสอบเอาระเบิดหยักปากเหี้ยดีก้า
1: ไปดีกว่าอู้อีกน้องนี่ไร้สาระ

0: เฮ้ยไอ้นักเรงรุ่นน้องมาฟังทั้งลุงแ
1: ม่แม่เฮ้ยซ่าสุดๆเลยนะลุง
0: เฮ้ยไม่แน่จริงเลยบัตรจริงนะนี่เฮ้ยยิงฟันบะเข้าครับ
1: โอ้โหลุงข้ามขนาดเลย
0: บัตรใจฮะบะเข้า
1: เปิ้นฆ่ากันยิงกันที่ไหนลุงบะเข้า
0: บะเข้าครับ
1: แล้วนี่อย่างบะเข้าครับ
0: โอ้โหเข้าไปกระจายครับแต่ยุคนี้สมัยนี้ประเทศชาติกำลังต้องการสมานฉันท์อะไ
1: รเดี๋ยวเปิ้นว่าสมานฉ
0: ัน
1: ท
0: ์นั่นอันนั้นแหละต้องสมานฉันท
1: ์ลุงมีสมานฉันท์ผมก็มีเหมือนกันนะผมมีสามัคคี
0: เออเนี่ยประเทศชาติกำลังต้องการ
1: แต่สามัคคีผมเนี่ยเป็นสามัคคีบาทานะจะเอาขึ้นลุงเอาก่อนฮะ
0: บาทาสามัคคีมหาลุงอย่างนี้มันต้องอารยะขัดขืน

0: ให้หัวเป็นภาษาอังกฤษอันนี้ครับบุคำลาผมถ้าไม่อยากโดนนวดหน้าได้ฝ่าเท้ามากราบตีนผู้สิงเสียดีๆไอ้คำ
1: ผู้สิงขี้เขี้ยวขี้มูยี่กับแม่ได้ไงกล่าวว่าคิงอยากจะโดนลูกกุยแผนโบราณ
0: คิงนี่นะโชคดีนะถ้าหาบอกปืนนะไปจำนำวันนี้คิงตาย
1: แล้วบุษีขี้เขี้ยวคิงนี่ขวัญหูเคยแห้งบัดได
0: ้
1: นะ
0: ยังยังยัง
1: มีไปแลกกินเหล้าแต่เจ้าไม่งั้นคิงตาย
0: คิงแน่อีถ้าคิงแน่จริงคิงเข้ามาเลย
1: เข้ามาคิงอย่าเข้ามาใกล้ฮะนะ
0: นี่ยัง
1: ฮะกลัวนี่เอางี้ดีกว่าถ้าคิงข้องใจคิงกลับมาคนละกระบอก
0: ปืน
1: ไฟสาย
0: เอามาเนี่ยยังวะ
1: เอามาสายใส่กันนะกะคือมันตายกันไปข้างก็ว่าคือทานมันหมดกันไปข้างเลย
0: เอาอย่างอันเหลือได้เลยเพื่อน
2: เฮ้ยสิงเหนือเสือใต้เอาไฟฉายส่องกันนักเลงขี้เขี้ยว

0: สูแม่เฮ้ยแต่งตัวจะเหมาะแต่จะไปไหนน่ะจงมากินข้าวงายกับข้ากะ
1: จะไปกินจะได้ควายผัวอีน้อยมันเกิดมาเยอะข้าจะไปกินยำโฮกที่บ้านผัวอีน้อย
0: โอ้สะดายล้ำข้าทำน้ำพริกป่าเนี่ยจัดล้ำอ่ะจงมากินข้าวงายกับข้ากะ
1: บักเกินบักเกินร้อยบักเกินปันบักเกินลาก่อนน้ำพริกป่าบายบาย
0: เอออันก็ดีถ้าปีกมานี่เปียใส่ถุงมือข้าหน่อยเนอะ
1: หัวไหนเนอะ

0: หอยน้อยหอยน้อยอยู่ก่อนนั้น
1: เอออยู่กับบ่
0: โหกําลังย่างนั้น
1: กินข้าวยังบ
0: ่กินข้าวกับหยัง
1: อันยําฮกบ
0: ่ลําก
1: ็ลําขนาดบ่
0: ฮะกะลําแต่ข
1: ้าวหมอ
0: ให้ลองห้องอีป้อชะกำล่ะ
1: บ่ห้องไปละบ่ยําฮกมันมีน้อย
0: โอ้ยกําเดียวบ่ได้นะ
1: เออบ่ห้องละบ
0: ่บ่ห้องแต่กะ
1: โอ้บ่ห้องนะห้องจะบ่อิ่มบ่
0: จําไว้เนอจำไว้เนอบาโต๊ะมันมีบาดผ้ากับร่างมีกะฮะบ่ห้องก็บ่ต้องห้องปิ๊กไปช่ำน้ำพริกป่าบ้านก็ได้เว้ย
1: เฮ้ยป้อเมื่อละ
0: เออเมื่อกะบ่ได้กินยำฮกมันจะตายโลเมื่อละเว้ยไอ้ลูกตายฮะ

0: โอ้สูอันยังนั่นกิ้วมาเป็นมารุ่นประตูหนัง
1: ฟานโชฟาน
0: จิ้นฟานกะ
1: แม่น
0: เมื่อโอ้ยลาบเนาะสูเนาะ
1: โอ้แน่นอนลาบแน่นอนกะชูเฮ้ย
0: เนี่ยอันสูลาบนี่เนอะลาบคือมันนักนักหน่
1: อ
0: ยข้าจะไปห้องอีกหน่อยกับผัวมันแม่กินตัวเนอะสู
1: อย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าไปอันขาดเนาะ
0: ยังอ่านก่อนไหนๆก็ลูกลูกสู
1: ลูกเลิกยังก็จังตัวฮัดเจ็บใจเรื่องยำหกมาหายเจ้าหูก่อฮ่าฮ่าให้ตายก็ลงไปห้องอากาศล้อล้อล้อล้อทีไปทีมันเว้ยไอ้ลูกจ่ายฮ่า

0: 爸，
1: 哎，
0: 你娘呢？
1: 真好，
0: 关你好娘。
1: 拉饭噶，
0: 拉么不？
1: 拉噶，
0: 俺爸爸，让把让好好食干吗？
1: 哼，娘们耐呢，把好排的们没耐，拉个么难呢？
0: 好，好个酱，好个酱了，好着紧了呢，是好好紧了，爸。
1: 好，
0: 一耐。好难的不然。
1: 好，忙不本更不好了。คนยังจะได้นี่บนบ่ห้องก็กินพอดูกุ้ยลาบมังไปเป็นเกิงเนี่ย
0: มาล้ำหรือเปล่าก
1: ูพอบ่ากินนักเงานักปะ
0: กินนักได้มัดนักปะ
1: เบื่อเฮ็ดเบื่อนอนี่พอทนเบื่อคนนี่มันยาบ่หายกล้าคนบ่า

0: เอปีนี้เขาใส่สารลำไยลำไยราคาแพงได้เงินกันถึงบ้านถึงจองเฮาเป็นดีข่อยเขาปีนี้เฮาบ่ใส
1: ่สวัสดีครับปะเลี้ยงใหญ
0: ่มาห้องปะเลี้ยงปะเลิงนี่นะอายคือเปิ้นเปิ้นใส่สารลำไยกันทึดปีนี้เฮาบ่ใส่ลำไยอีล่วงกิโล30ปายเจ็บใจตัวเก่าเนี่ยไปยังเหงาห่ออ
1: ันสารเนี่ยมันมีหลายกาพ่องก็ใส่แล้วออกปุ้นออกเพะพ่องก็ใส่แล้วก็ออกแบบพร้อมกันก็มีเนอะ
0: เอ๊ะละกาอย่างมันจะดีอาจารย
1: ์เอาที่เฮานี่ก็ได
0: ้
1: ปีที่แล้วเขาเอาไปใส่เป็นเศรษฐีกันลายๆแล้วนะบาดต้องบกบาดต้องถากอิดเหี่ยบดายว่านไปเลยสูบน้ำลาดไปเลยออกแน่ๆ
0: แล้วมันกาบางอย่างสารที่ว่าเนี่ยไอ้จัน
1: กาทุกตัวสองหางย่ะ
0: อันแล้วจื่อยังยันมหานิยมแต่อันเอาสองถังเอาสองถัง
1: โอเคเบื้อเท้าไปส่งเด้อ
0: เออแล้วจะไปลืมนะ
1: บ่าลืมเดี๋ยวไปกันนะ
0: โอเค
1: โอเคเบื้อเท้าไปส่งเด้อ

0: จานจาน
1: เฮ้ย
2: ใครอ่ะอ๋อป้าเลี้ยงค่ะป้ายายแม่ยายเนี่ยโพสต์มาแบบนี้อ่ะ
0: ก็ไปยังไดก็จะมาถามเรื่องสารลำไงน่ะกะ
2: อ๋อก็ได้เพิ่มหำกะ
0: เพิ่มมายังใส่เสื้อถึง2ถังเนี่ยบะปงบะแมนซักจ่อซักกิ่งมันเป็นอะหยังฮะเอาสารปอมาจุขายให้กันกะ
2: ไปใจยายลำไงบะเดี๋ยวนี้มันก็เหมือนคนน่ะกะคนเฮาน่ะกะ
0: อัน
2: คนเฮากินเหล้าใหม่ๆกินกำ5บาท10บาทเมินเข้ามันไปค่อยเมาอ่ะมันก็เพิ่มเป็น30 40เป็นแบนเป็นกลมเนี่ยลำไยก็เหมือนการใช้สารกู้ปีมันก็อย่างคนน่ะกะมันต้องเพิ่มแหมกะ
0: มันจะต้องเพิ่มยังไ
2: งใส่ตังลุ่มแล้วก็พ่นตังบนปลายบะปอก็ต้องเปิดตาดอของมันด้วยนะ
0: แล้วแหมเต้าใดไอ้จัน
2: พ่นตังบนแหมเปิดตาดอกแหมก็อ่ะเจ็บปันปลายเถอะอ่ะเจ็บปันปลายออกแน่คำนี้ออกแน่รับรอง
0: แน่นะ
2: แน่สิ
0: โอเคถ้าอันจัดมาเลย

0: เจ้าป้อเลี้ยงเป็นอันยังเจ้านั่งแปลงหน้าเศร้าหน้าหมองหัวโง่มโกะโง่ง่มตึงตังหลุ่มง่มตึงตังบนเป็นอย่างเจ้า
1: แฮ่อีนี่มาเห็นไล่ละจะไปมาเยาะเย้ยซ้ำเติมกูนี่นะ
0: เออซ้ำเติมอันยังก็อีอ้วบถามดีๆนี
1: ่ก็กูเนี่ยสื่อสารลำไงเสียงไปเปลี่ยนเตาใดเตาดีนั่งพอตึงวันเนาะสามเวลาหลังอาหารตึงเจ้าตึงแรงนี่นะมันบ่แม่นสักจ่อมึงว่าอีอวบ
0: เออไปซื้อสารที่ไหนมา
1: ก็ไปซื้อที่ไอ้จันแมงมันจอมนะคะ
0: โอ้ยเจ้อไผบ่เจ้อไปเจ้อไอ้จันแมงมันจอมมันแอวเอาสารปลอมไปขายฮึป่นตึงบ้านตึงเมืองเขาเดือดร้อนกันนี่ปดตะ
1: เออเป็นว่าอันกะเอ้าก็เดี๋ยวกูจะบอกหมอกขึ้นมันขอมันมากันเด้อฮึ
2: จะจริงจริงจะจริงจริงจะจริงจริ
1: งจริงจริงนี่อาจารย
2: ์สวัสดีครับเลี้ยง
1: เออแล้วมึงเนี่ยจุกูกะว่าเฮ้อเอาสารมาพ่นเนี่ยบ่ออกจ่อสักดอกสักกิ่งนี่มึงจุกูกะ
2: อ่ะอีบ่เลี้ยง
1: เฮ้อ
2: เปิดตาดอกแฮมล่อมรอบ2ใครออกละ
1: ต้องเปิดแฮมกันมาเดียวเนี่ย
2: เปิดแฮมเตื้อให้ออก
1: ฮะข่าวแล้วมึงกะจุกูนะใส่ตังลุ่มพ่นตังบนเปิดตาดอกเปิดแล้วเปิดแฮมนี่กรรมนี้กูบ่เปิดตาดอกตาเด้อละกูจะเปิดตาม

จ้าปลอดภัยขับไวมีเสียวขับบะลิ้วลงห้องขับจานโอ้มีโจนีขับประสบภัยน้ำใจบะหมี่ขับรถพื้นดีๆต้องเมาบะคำขับ

0: ปี่บ่แจ้เฮาจะสอนนี่ปี่นะบ่าวบ้านเดียวอ่ะอีปี่ไปอู้เขาแย่หยังอู้บ่าวบ้านเดียวหายแล้วเตียวไปซ่วม
1: โหน้องจันทาไปว่าหยังหยังอัน
2: ให้บ่เหมือนมึงอ่ะลอกเครื่องเหตุการณ์ฮ้อนขึ้นฮ้อนล่องสักวันมึงจะหูสึก
0: เออแม่บ่ต้องมาว่าคือเจ้าคนอย่างเจ้านี่นะถ้าจะฮ้อนนะจะฮ้อนคือไปถึงดวงดาว
2: เออแม่บ่ตายแม่จะท่าพอ

0: จันท้าไปไหนมาปอดึกดึงกึ่งคืน
1: ไปภัตตาคารมาจ้าแม่
0: จันท้าเอ้ยพอปีมือของเตอะป่นบ่เคยไปไหนเลยมาขำมาคืน
1: โอ้แม่จ๋าแม่บ่ต้องอนูไปเปรียบกับอีปี้อ่ะอีปี้บ่ไปสาวโบราณแต่จันท้านี่สาวดุ้นไฮเทคจ้ะแม
0: ่ลูกหนอลูกซอนยังบ่ฟัง

0: น้องจันทาเก็บเสื้อเก็บผ้าใส่กระเป๋าน้องจะไปที่ไหน
1: ไปกรุงเทพจ้ะพี
0: ่แม่แม่น้องจันทาจะไปกรุงเทพจะไปด้วยไผ่บ่ฮู้
2: จันทาจะไปกรุงเทพจะไปด้วยไผ่จะไปแง่หยัง
0: จันทาเฮ้ยพี่ว่าบ่ท่าไปอ่ะพี่เป็นห่วง
1: เออเขาจะไปแห่หยังพี่บ่ท่ามาเป็นห่วงเฮาอ่ะเฮาก็ใหญ่แล้วเฮาบ่ใจหัวบนล้านมื้อนี้พี่
2: จังมันจังมันบ่ผันไปจังมันจันทาเอ้ยถ้าพ่อมึงบัดตายมึงจะเจ็บบ่ฮู้จะเจ็บอย่างใดลูกเหลือกรรมนี่ฮึ

0: ตายแล้วจันท้ามึงเอาไผมาโดยนั่นผมแดงปันลุงนวดอย่างก้างฮา
1: แฟนเปิ้นบ่ย่าแม่ทอม This is my mother
2: Good morning mother
0: โอ้ยช่างเวทลูกตัวเก่าล้ำปันไปกรุงเทพตัวก็ไปกรุงเทพปันเอาผัวฝรั่งตัวก็เอาผัวฝรั่งหน้าอย่างแปะเมยไอ้อย่างเปิดอาซ้ายพวกเสตองแห้งไปบ่ถึงลวงดาวเลยเฮ้ยใครตายเป็นลม

0: ไอ้มูนเขาไปเสาะทำงานทางกรุงเทพบ่เนี่ยนาปีนี้ก็บ่มีกำไรนะ
1: ไอ้บักให้ไปนะไอ้เป็นห่วงตั้งบ้านน่ะ
2: ไปเตอไอ้มูนจะไปห่วงอย่างตั้งบ้านนี่มาห่วงตั้งบ้านจะเอาอย่างมากิน
1: จะไปวันใดตา
0: เขาว่าเขาจะไปวันฮือนะไปหน่อยไอ้มูนหน่อ
2: ไปเตอไปเตอไปเสาะหาเงินหาทองมันผูกแดงจะซักผ้าเฮ้อ
1: ข้อ

0: แดงแดงไอ้จะไปแล้วเน้อ
1: จะไปก็ยังบ่ไปกระเป๋าแดงก็เกียมันเฮือแล้วหรอ
0: เออนะไอ้จะไปแล้วนะใส่ห้างไอ้ไม่ไหนน่ะ
1: ใส่ห้างไอ้แดงก็เกียมไว้บนเตียงหักกะ
0: บ่มีหรอลองเข้ามาพอหรอ
1: บ่เข้าไปละยองติดเตียงหักกะอยู่นี่ก็หันอยู่รู
2: ้ไปไอ้มูนรถมาแล้ว
0: แหมรถมาเหรอโอ้เมียบ่ฮู้ใจ

0: แป้งไอ้ซื้อแป้งมามีที่ในกระเป๋าหั่นทาอย่าเน้อหอมหอม
1: ทาแล้วรอไอ
2: ้แดงเอ้ยมาหาพกกระเป๋าแม่ก็มาจักมือนี่แม่บ่ได้มาเอวหาสูนี่แม่จะมานอนสัก 4-5 คืนนะลูกเน้อ
1: ไอ้หมุนไอ้หมุน

0: แม่เมียก็ปิกแล้วแรงนี้ขอกินลาบสักคาบลำลำสักกำมองแดงเอ้ยแดง
1: เจ้าอย่างไ
0: อ้ขอไปเก็บผักไผ่หอมด่วนนะไอ้กำลอง
1: เก็บบ่ได้ไอ
0: ้เป็นยังเก็บบ่ได้
1: อันนั้นมา
0: หาหมดวังแถมแล้วเฮากินลาบแล้วนอนบ่ได้มันก็บ่ตายลูเมียบ่ฮู้ใจโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย

0: พ่อพ่ออีแม่ด่าพ่อผมล่ะ
1: จังมันเจอมันยืนด่าก็ว่านั่งด่าย
0: ืนด่าพ่อ
1: หือบ่เป็นหยังถ้ามันยืนด่านะอีพ่อนั่งมันก็ข้ามหัวไอ้พ่อไปหากะ
2: ยังบ่ไปตื้อพ่อล้อกูจะมาตายหิวกับพ่อลูกกูนี่ก็ล่ะอีบอีบ
0: อีพ่ออีพ่อยังบ่สร้างสอนสักบาปเลยพ่อแ
1: ต่เนี่ยมันยังบาปเหี้ยบ่ได้ประเดี๋ยวนี้มันยืนด่าเขาว่านั่งด่าน้อย
0: นั่งในพ่อมันถ้าจะอีดนะ
1: มันนั่งด่าประเดี๋ยวนี้พ่อยืนมันก็รอดขายพ่อไปเหี้ยกันน้อย
0: โอ้ยอีพ่อใจดีเกินน่ะ

0: าปู่นั่นกับหญ้านั่นเหรออื้อมันยังบ่เปิงกันสักหน่อยเมียมันปากสุกผัวมันยังมาใจดีใจดีอ
1: ่ะแต่ตัวถ้าเป็นผัวเฮานี่นะตาปามไปหลายเตื่อแล้วเนออีน้ําเหลือ
2: โวยๆๆๆเตียวเนี่ยยังก็โวยๆนะพอกาจะเลิกละหาเนี่ย
1: ลุงซื้อหยังไปกินลุง
3: เออจะซื้อจีนเปิ่นมาใส่จีนตัวจะซื้อจีนงัวลาบกินชักหน่อยอีนะ
2: แม่มาไปข้าวไปคือหันเนาะพี่ซื้อจีนกี่โลวะจะเอาไปลาบสูเฝ้าจีนอยู่นี่เนาะข้าจะไปซื้อผักปอมใบหอมหอมด่วนเนี่ยยังก็จ้าเฮ้ย
1: เมียลุงจมอยู่อีลําเหลือลุงบ่กล้าอีกะ
3: อืมบ่เป็นยางมันจมได้มันก็ย่างได้อีน้อยเอ้ย
4: โอ้โหมากับพี่น้องเอาฉันไปไป
2: โอ้มาได้กี่ลาบแล้วฮะมากับไปปุ๊บแล้วฮะอ๋อกูบอกเขาเฝ้าจีนเฝ้าจีนยังบ่เฝ้าฮะอยู่ไหนก็มาแปลงหน้าตัวให้หน่อยหน่อยเนี่ย
3: ช่างมันเจอมันเอาไปมันก็กินบ่ลํา
2: บ่ลําอย่างใด
3: มันกลับกับจีนไปหัวในผักไผ่ใบหอมผักชีมันยังมีนี่อยู่ลูก
2: โอ้ยเนาะไม่เอาไม่การฟาดหัวเอาเลือดมาแต่งลูกดีกะ

0: บ่เหมือนบ้านเหมือนเมืองพ่อไอ้ยังก็พ่อบ่คุ้มเนี่ยยังก็บ่เหมือนออกบ่เหมือนใจพ่อย
1: โอ้ไผไปใครคือมันเกิดยังอายคือเปิ้นแปลงดีใส่ตัวเอาความชั่วคือเปิ้นเนี่ยกะ
0: ข้าไปยังอ๋อตายแล้วประตูบ้านเปิดโตโลตายละตายแล้วขโมยเข้าบ้านน่ะเนี่ยมามีละทีวีมาหงเข้าหายหมดอ้าวกรรมนี้จะเอาหยังมาหงเข้าล่ะฮะข้าว่าสูนะมันตัวซอย
1: โอ้ขโมยบัดรอบครอบ
0: มาไข่หัวอยู่ละอะยังบ่รอบครอบอย่างได
1: ก็พ่อหั่นกะเอาลักกระหม่องเข้าไปอ่ะปักสายไฟบ่เอาไปแล้วมันจะเอาหยังมาหุงข้าว
0: โอ้ยกูไข่ตายแต่ปู่หยง

0: มายอมมาสั่งปิดเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยหมู่เฮาจะเอาอย่างมาใจมาใจในจะลูกในจะผัวหมู่เฮานี่มันหาค่ำกินเจ้านะ
1: เปิ้นเฮาว่าหาเจ้ากินค่ำ
0: หมู่เฮามันแยกการเมื่อคืนถ้าอย่างอี้อ่ะหมู่เฮาจะหากินตั้งใดอ๋อ
1: โหก็กินตั้งปากนะกะกะว่าขยะกินตั้งสายยาง

0: ท่านครับจากข่าวที่ออกมาท่านจะถูกย้ายไปอยู่ที่อื่นก็ครับ
1: ผมยังไงก็ได้ครับเพราะผมไม่ยึดติดตำแหน่งมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศผมไม่ยึดติดเหมือนคนอื่นเขานี่ครับ
0: ท่านบักกึดอย่างแน่ก็ครับ
1: ผมบอกแล้วไงครับว่าคนดีอยู่ที่ไหนก็ได
0: ้อ๋อหัวหน้ามาแล้วหมูเฮาไปสัมภาษณ์ท่านดีกว่า
1: ไปเพิ่มเขาไป
0: ท่านครับท่านว่าท่านจะปรับครม.ท่านนักใจก็ครับ
2: อ๋อไม่มีอะไรผมเพิ่งไปต่างประเทศมายังไม่ได้คิดอะไรเลยครับ
0: หันข่าวบอกว่าพักท่านบ้านท่านมีหลายมุ้งนักใจก็ครับ
2: ไม่มีไม่มีบ้านผมไม่มีมุ้งเพราะบ้านผมไม่มียุง

0: ไปแล้วเป็นยังไงมาโดนปัญญาปั้นจับเนี่ยลูกไผ่ไผ่จับลูกข้ามา
1: แม่แม่ล่าอยู่นี่แม่ช่วยล่าช่วยล่าบ่ผิดอ่ะแม่
2: เออบ่ผิดจะได้เอามีดดาบซามูไรไปฟันเปิ้นจะตายจะยังก็บ่ฮู้นอนอยู่โรงพยาบาลปุ้น
0: เป็นไปบ่ได้ลูกข้าน่ะดีมันจะตายเนอะเรียบร้อยโอ้กำไดครับแม่ครับแม่ถ้าบ่เชื่อไปถามป้อมันปุ้นเหรอบ่เหลือป้อมันเอามีดฟันต้นไม้มันยังฟันบ่จังแล้วมันจะเอาซามูไรไปไล่ฟันมันได้ยังได้
2: นี่คุณนี่คุณคุณก็ขนาดตำนวดไปยับมันนะมันยังคู่ตำนวดว่าผมลูกไผ่
1: มันใช่ครับคุณตำนวดผมกำลังจะบอกว่าผมเป็นลูกวิดีขายพักอยู่การสามแยกคุณยา
0: หันก็ลูกข้าน่ะมันดีเหมือนจะตายอ่ะ
2: ลูกคุณเนี่ยหัวหน้าแก๊งเลยล่ะยังอี้มันต้องขังลืม
0: ฮะโอ้ยล่ะลูกแม่

0: บอเป็ดน้อยมาแล้วเนาะเป็ดน้อยมาแล้ว
1: เป็ดน้อยตัวตาได้ลุงไอ
0: ้โอ้เป็ดน้อยตัว5บาทอืม
1: เป็นเป็ดปูก็ว่าเป็นแม่ลุง
0: โอ้เป็ดแม่มด
1: เออดีกะถ้าเป็นเป็ดแม่มดเฮาเอามดเลย
0: เออได้เลยได้เลย

0: ลุงไอ
1: ้เอ้า
0: ลุงไอ้อยู่ก
2: ็อยู่อยู่โอ้มีหยังกะเฮ้อ
0: โอ้ลุงไอ้ลุงไอ้หันเจ้าไปค้นหยังได้บ่เดี๋ยวเนี่ยเอาเป็ดปูมาจุไข่ให้เจ้าอ่ะเจ้าตึงบ่ยอมเด้อบ่เดี๋ยวนี้นะ
2: ไผว่า
0: เฮ้อก็ไผว่าไผบ่ว่ากะเจ้าว่าเนี่ยลุงไอ้อ่ะเออบ่มาซื้อเป็ดนี้คืนนะเจ้าจะไปแจ้งความฐานะหลอกลวงเนาะ
1: หลอกลวงก็ลุงบ่ได้จุลูก
0: โอ้บ่ได้จุหยังใดพอเป็ดนี่เหรอเป็นเป็ดปูหมดอ่ะหางงอนกะง่องกะแง่งอ่ะเป็ดแม่ตัวเดียวก็บ่มีในลุงไอ้ว่าเป็ดแม่หมดตีตาพอนี่เหรอ
1: ก็ลุงก็จึงบอกแล้วรู้ว่าเป็ดแม่หมดเป็ดแม่หมดเป็ดแม่มันหมดมันเหลือแค่ตัวปูมันมาฟังหื้อทีลูกเออจะมาตอดลุงนะบ่ถูกนะเออ
0: ปูอ้ายปูอ้ายหน่อปูอ้ายบ่ตายคงจะปะกันแถมจำไว้

0: ป็นได้ลุงอ้าย
1: เออ
0: แม่เฮ้ยเปลี่ยนอาชีพใหม่แล้วแหละ
1: เอ๊
0: ะมาขายเป็ดละกะ
2: มาขายเนี่ยประเดี๋ยวนี้ลุงมาขายกิ้งหมูลูกขายกิ้งหมูนี่อู้ขายดีเหลือเป็ดน้อยกว่าหนึ่ง
0: ขายกิ้งหมูกะลุง
2: เออๆ
0: จิ้นเก่าก็ว่าจิ้นใหม่เนี่ย
2: จิ้นใหม่หมด
0: อ๋ออันเก่าคือเจ้ากี่โลงอะเจ้าไปโทษสู่พ่อผัวไปได้นะพ่อผัวไม่แอวบ้านนี
2: ้ได้เลยได้เลยอืม

0: ได้บ่เดี๋ยวเนี่ย
1: ก็ยังอี้
0: ค่ะโทษอันยังมาดูถูกกันให้เป็นล่ำเป็นเหลือจู้เอาจิ้นเก่ามาขายให้เจ้าไหนว่าเป็นกินใหม่จิ้นพอแซ่บอ่ะฮึ
1: ก็ลุงก็บ่ได้จุลุง
0: อันนี้จุอย่างไร
1: เอ้าลุงบ่ได้จุนะที่มาถามว่าใหญ่จิ้นใหม่มีก่ออีมันก่อ
0: แม่น
1: ก็ลุงเขาดูว่าจิ้นใหม่หมดเนี่ย
0: ก็นึกว่าจิ้นใหม่หมดก็เลยซื้อไปเป็นกิโล
1: เอ้าจะมาโทษลุงไปถูกอย่างใหญ่กูนึกว่าจิ้นใหม่หมดแล้วหรือก็จิ้นเก่าแต่ว่านี่มาโทษลุงมาโทษล่ะจูบฟังให้มันดีก่อนเน
0: ี่ยปู่อ้ายนะปู่อ้ายจำเอาไว้จำเอาไว้สักวันหนึ่งสักวันหนึ่งก็เจอ

0: ป้อตั้งแต่ไอ้แม่ตายนะเอ็งก็จึงบ่ได้มาเอี่ยวให้ป้อเนาะอยู่ไหนก็กุ้มหั่นลูกก็น้อยอยู่โอ้ไอ้ป้อพร้อมป้าจะนักกินเหล้านักเฮียก้านี
1: ่กินพ้องเนี่ยแรงไหนก็ห้าก้ง
0: นั่นเอ็งว่าแล้วอยู่ไหนกุ้มก็กินเหล้าไปอยู่แต่เอ็งพังงาเฮียเนาะอยู่คนเดียวเอ็งก็เป็นห่วง
1: ไปหมดอ่ะสู้จะชวนอีป้อไปอยู่ที่ไหนอีป้อถึงไปหมดบ้านนี่นะอีป้อถึงก้ายอีป้อถึงบะม่วน
0: อีป้อบะม่วนอะไรยัง
1: บะม่วนมันเหม็นขี้หมู

0: โอ้ยปวดหัวปวดหัวรายจ่ายก็สูงอ่ะเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียก็ยังไม่พอมาเลี้ยงพ่อตาอีกปวดหัวจริง
1: ๆโอ้โอ้เป็นจะได้ผัวอีปางโอ้โอ้ยังอีเมืองก็ได้ลูก
0: กลับได้ก็ดีพ
1: ่อ อีปางพ่อมึงบ่อยู่แล้วถ้าอยู่ต่อไปมึงจะได้หันแม่ไม่มวยไทยแน่นอน
2: โอ้แล้วไอ้ป้อจะไปอยู่ไหน
1: ก็ไปอยู่กับอีลาเมืองชนก็ได้ลูกบ้านหลังนี้ป้อมึงถึงบ่ปิ๊กมาย่ำถึงบ่มาแถมซ้ำ

0: พ่อมาอยู่กับผมที่เมืองชนก็ดีละทุกวันน่ะผมยังพูดกับล่าเลยว่าเป็นห่วงพ่อ
1: ป่อขอขอบคุณลูกเคยนักนักที่ยังเป็นห่วงป่ออยู
0: ่แต่ผมขอร้องพ่ออย่างหนึ่งนะขอให้พ่อเลิกดื่มเหล้าสูบบุหรี่ผมเป็นห่วงสุขภาพพ่อถ้าพ่อยังดื่มเหล้าสูบบุหรี่หนักอยู่อย่างเนี้ยผมก็คงเลี้ยงพ่อไม่ไหว
1: พ่อเลี้ยงบ่ไหวก็บ่ต้องเลี้ยงเมื่อบ้านก็ได้รู้อีล่า
2: อีย่างอีป้ออ
1: ีป้อมาอยู่แล้วอีป้อจะปีกบ้านแล้ว
2: โอ้อีป้อจะปีกบ้านได้ป้อไปอยู่กับไผตีบ้าน
1: อยู่คนเดียวก็ได้รอมันมาล่างจะตายป้อแหละอีป้อมาอยู่กันแล้วอีป้อมีไหนเมื่อ

0: มาแล้วขอมันเข้าบ้านปอดเท่ามันมาก่อนมุยนะ
1: ผู้พักโคตรเธอไผ่บัดเดี๋ยวนี
0: ้โคตรเธอผัวอีล่านี่ผัวอีปา
1: ก็อยู่ไหนก็ได้ก็กินกับเหล้าหั่นเนาะใครจะไปข้ามเลี้ยงอย่างอีก
0: เหี้ยไปย่อยติบ
1: จะเปียกมาหยังบ้านเฮานี่เหม็นขี้หมูมันจะตาย
0: ตายจังมันมันจะตายก็เหม็นขี้หมูของมันหู้ไปปอละลูกเขยพิษใหญ่ล้ํา
1: เนี่ยผู้พักเพิ่นว่ากวางฟ้านมันบ่ตายเราไม่มันถึงมาตายเราเก่าเนี่ยที่ขี้หมูเนี่ย

0: วัสดีค่ะท่านผู้มีอุปการะคุณค่ะบัดนี้ทางห้างของเรามีความยินดีที่จะเรียนให้ทุกท่านทราบค่ะคือว่าทางห้างของเราได้จัดรายการนาทีทองไว้ต้อนรับท่านผู้มีอุปการะคุณเพียงแต่ท่านซื้อไม่ขีดไฟจากเราหนึ่งกล่องทางห้างมีความยินดีมอบรถยนต์ให้ท่านหนึ่งคันฟรีทันที
1: ปู๊สุดยังว่าใจถึงได้ร้านนี้ได้ห้างนี้ได้มีไหนไปมอบขอบสักคำ
0: ในราคา890,000 บาท
1: ปู๊สุดกันเดียวว่าจะฮือกันบัดได้บัดดอกโอ้ย
0: ขอบคุณค่ะ

0: ดยสารที่ใช้บริการของเราแค
1: ่เสียงหวานนะ
0: บัดนี้เราจะนำท่านสู่จุดหมายปลายทางที่กรุงเทพรถของเราเป็นรถปรับอากาศชั้นหนึ่งโดยเฉพาะโชเฟอร์เราได้คัดเลือกผู้มีประสบการณ์เสี่ยงตายทุกชนิดแค่ไม่ว่าจะแซงซ้ายแซงขวาหรือผ่าหมาก10ล้อคอนวอยหรือแหกโค้งโชเฟอร์ของเราทำได้อย่างนิ่มนวลแค่หากไม่ถึงคาดเสียก่อนเราคงจะถึงกรุงเทพด้วยสวัสดีภาพค่ะ
1: บทที่น้ำเหลือบัดเสียงบัดเชิงบัดร้องบัดไปบัดเที่ยว
2: โอ้ร้องด้วยเสียวเขาก็เท่าก็แก่แล้วกลัวยังไง
1: ก็ที่นี่น้ำเหลือมันบัดเจ้าของดีเสียงดีร้องลุนี
0: ่ขอให้ทุกท่านหลับฝันดีตลอดกาลนะแค่ขอบคุณแค่

0: ก13แค
1: ่ผมอยากให้ทราบที่อยู่ของแล้วก็เบอร์โทรของคุณบุญธรรมมือถือครับ
0: รอสักครู่นะแค
1: ่ครับ
0: ฮัลโหล
1: ครับ
0: ชื่อบุญธรรมมือถือไม่มีแล้วแค่เดี๋ยวนี้แกเปลี่ยนเป็นคุณพอเพียงหูบแล้วแค
1: ่พอเพียงหูบเหรอครับ
0: แค
1: ่ผมอยากทราบเบอร์โทรของเขาด้วยครับ
0: 000ต่อ000ค่ะ
1: ที่ไหนครับ
0: ไปเยี่ยวสันกุเหล็กค่ะกรุณาไปด่วนนะคะจะเผาพรุ่งนี้แล้วค่ะขอบคุณที่ใช้บริการขอบคุณแก่

0: พ่อพ่ออีแม่ได้พ่อมล่ะ
1: จังมันเจอมันยืนด่าก็ว่านั่งด่าย
0: ืนได้พ
1: ่อหือปะเป็นหยังถ้ามันยืนด่านะอีพ่อนั่งมันก็ข้ามหัวไอ้พ่อไปหากะ
2: ยังบ่ไปตื้อพ่อล้อกูจะมาตายหิวกับพ่อลูกกูนี่ก็ล่ะอ
0: ีพ่ออีพ่อยังบ่สร้างสอนสักบาปเลย
1: พ่อแต่เนี่ยมันยังบาปเฮียบ่ได้ประเดี๋ยวนี้มันยืนด่าเขาว่านั่งด่าน้อย
0: นั่งในพ่อมันน่าจะอีทนะ
1: มันนั่งด่าประเดี๋ยวนี้พ่อยืนมันก็รอดขายพ่อไปเหรอกันน้อย
0: โอ้ยอีพ่อใจดีเกินน่ะ

0: ับปู่นั่นกับหญ้านั่นเหรอมันอย่างแบบเปิงกันสักหน่อยเมียมันปากสวกผัวมันยังมาใจดีใจดีอ่ะ
1: แต่ตัวถ้าเป็นผัวเฮานี่นะตาปามไปหลายเต๋อแล้วเหนออีน้ำเหลือ
2: โวยโวยโวยโวยเตียวเนี่ยอย่างก็โวยโวยเนาะพอการจะเลิกละฮะเนี่ย
1: ลุงซื้ออย่างไปกินลุง
3: เออจะซื้อจิ้นเปิ่นมาใส่จิ้นตัวจะซื้อจิ้นงัวลาบกินชักหน่อยอี
2: นะแม่มาเปข้าวเปคือฮันเนอะปี่ซื้อจิ้นกิโลวะจะเอาไปลาบสูเฝ้าจิ้นอยู่นี่เนอะข้าจะไปซื้อผักปอมใบหอมหอมด่วนเนี่ยอย่างก็จะหื้ย
1: เมียลุงจมอยู่อีลำเหลือลุงบักไก่กะ
3: บ่เป็นยางมันจมได้มันก็ย่างได้อีน้อยเอ้ย
4: โอ้โหมาตาเจนโอ้โหฉันไปไปโ
2: อ้โหมาได้กินลาบแล้วฮะมาก้าปะปุ้นแล้วฮะโอ้กูบอกเขาเฝ้าจีนเฝ้าจีนยังมาเฝ้าฮะอยู่ไหนก็มาแปลงหน้าตัวไอ้หนานุ่ยเนี่ย
3: ช่างมันเจอมันเอาไปมันก็กินบัลลาม
2: บัลลามอย่างไร
3: มันกราบกัดจีนไปหัวในพักไผ่ใบหอมพักจีมันยังมีนี่อยู่ลูก
2: โอ้ยน้อไม่ยอมไม่การฟาดหัวเอาเลือดมาแปลงลูกดีกะ

0: ผัวบ่เหมือนบ้านเหมือนเมืองพ่อยังก็พ่อบ่คุ้มเนี่ยยังก็บ่เหมือนออกบ่เหมือนใจพ่อโ
1: อ้ภัยไปใครคือมันเกิดยังอายฮือเปิ้นแปลงดีใส่ตัวเอาความชั่วฮือเปิ้นเนี่ยกะ
0: ข้าไปยังอ๋อตายแล้วประตูบ้านเปิดโตโลตายละตายแล้วขโมยเข้าบ้านน่ะเนี่ยบ่มีละทีวีมาหุงข้าวหายหมดอ้าวคํานี้จะเอาหยังมาหุงข้าวล่ะฮะข้าว่าสูนะมันตัวซอย
1: โอ้ขโมยบัดรอบครอบ
0: มาไข่หัวอยู่ละอะยังบ่รอบครอบยังได
1: ก็พ่อหั่นกะเอารักกะหม้อเข้าไปอ่ะปักสายไฟบ่เอาไปแล้วมันจะเอาหยังมาหุงข้าว
0: โอ้ยกูไข่ตายแต้ปู่หยม

สวัสดีครับคุณอาผมชื่อประดุงมาจากในเมืองนะครับผมมาขอสัมภาษณ์คุณอาสักหน่อยเกี่ยวกับการยุบสภาบ่อยๆเนี่ยคุณอาหันเป็นจะได้พ่อครับเฮ้ยคนใบ

0: สวัสดีครับคุณอาผมชื่อพดุงมาจากในเมืองนะครับผมมาขอสัมภาษณ์คุณอาสักน้อยครับ
1: บ่เอาเตือกหาโทรทัศน์มีแล้ว
0: ผมมาได้มาขายโทรทัศน์นะครับผมจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับการเมืองครับ
1: ฮะบ่เมืองอะกะบ่เมืองบ้านมันอยู่เหนือปุ่นบ่เมืองลูกปุจจันมันก็
0: คือบ่ผมมาได้มาถามหาคนชื่อเมืองนะครับผมจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับประชาธิปไตยนะครับ
1: อ๋อบ่ไทยอะกะบ่ไทยบ้านมันมีไต้ปุ่นรู้ข้ามนี่ไปแถม4 5หลังไปถามเอาคนเดียวเด้อ
0: นั่นเตะปะคนหูหนวกแถมเหมาะ

0: สวัสดีครับคุณลุง
1: เออสวัสดีมีอย่างหลาน
0: เออผมมาขอสัมภาษณ์คุณลุงสักหน่อยครับเกี่ยวกับการยุบสภาบ่อยๆเนี่ยคุณลุงหันเป็นจะได้พ้องครับ
1: ดี
0: มันดีอย่างไรคุณลุงการยุบสภาบ่อยๆนี้เป็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจของเมืองไทยเป็นอันมากเมื่อเฮายุบสภาไปแล้วนะลุงเฮาต้องเลือกตั้งขึ้นมาใหม่เลือกตั้งครั้งหนึ่งเนี่ยต้องใช้เงินงบประมาณของรัฐบาลเนี่ยครั้งหนึ่งนี่หลายร้อยล้านบาทนะลุง
1: ดี
0: มันดีอย่างไรลุง
1: มันดีหลายอย่างหนึ่งห้างขายไม้อัดเขาขายดีเขาซื้อไปแปลงคัดเอาติดรถแห่หาเสียงสองโรงพิมพ์มีรายได้เขาไปพิมพ์ใบปิ๋วสามลูกหลานลุงมีรถเขาก็จ้างไปแห่ป้ายหาเสียงชีเล่าฟรีมีกินเป็นเดือนห้าอู้บ่ใหญ่เพิ่นจะยับสามเนาะ

0: สวัสดีครับคุณอาเป็นจะได้พ้องครับเลือกผู้แทนไปคราวนี้เป็นจะได้พ้องครับ
1: ดี
0: ที่ดีนี้คงจะไปเป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องในสภาดีแม่นก็ครับ
1: บาดใ
0: จและมันดีอย่างไรครับ
1: บางคนก็ดีแต่ตึงบับปากบาจ๋าไปเหงาลับในสภาหันออกทีวีกับบ่อยครั้งบางคนก็ดีกับปากการงานกับบ่ทำกายง่าย

0: น้อยเอ้ยนี่ก็ปอจะ10ปีแล้วตีปูใสปอมึงมันละอีแม่หายแซ่บหายสอยปุ่นอู้กันทึดทึดว่ามันไปเอาเมียตั้งหน้าติ๊กติ๊กมันตึงบะปิกมาหาอีแม่ละอีแม่อยู่คนเดียวมันงอม
1: อีแม่เฮาก็มีนี่เหรออีแม่จะไปง้อมยิ่งหยัง
0: อีน้อยเอ้ยมึงมันบ่ฮู้ใจอีแม่แม่มึงอยู่คนเดียวเวลาอีแม่คันเนื้อคันตัวคันหน้าคันหลังมันบ่มีไผเก่าฮื้ออีแม่

0: ป๋องหัวหน้าบนครูบาอาจารย์ละกะสินน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปอกูปหวดเล่าขันตั้งฮะละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำปอเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮะนะไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮะน้อป้ายอิงฮะนั่นรับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮะน้อเอาไปติดกำ
0: ฮะไปเนี่ยเนอะอายฮะปอนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจ้างซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำปองคำปอขอเสนอว่าเฮาไปหาพี่หนานเคิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างพี่หนานเคิบมึงน่ะคำปอฮะ
0: โอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกะ
1: เออแต่เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: ได้มีอัญญังกาคำปอมีทุกละอัญญัง
1: โอ้สมัยโอ้อัญญังพี่นานมือมาโอยเงาปอก
0: พระญาติเก่าคืน
1: โอ้โหวันล่างบ่พดแรงเนี่ยก้าพี่นานมือเสียงแป๊บเลยแค่คำปออันสวัสดีครับพี่นานผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
2: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนปู่จาตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
0: ึงเกิดวันอันยังไอ้คำป่อง
1: อ๋อผมเกิดวันติดปูดครับ
0: อันยังวันติดปูด
1: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปูดอะครับ
0: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็งื้อมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำหันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่มมาเลียวไวโอมแอลวองแอลวองสวาหาเทคเพียง
3: สาธุคาถา

0: สวัสดีเจ้าอันนี้บ้านจังซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจังซอไปโชว์วันกับพื้นเนี่ยจะคิดเต่าใดเจ้า
2: เตียนหนามเพิ่มเน็ตตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะต้านไปหาป้อละอ่อนป่นเสียไปแล้วพอดีเอาขอนป่นไปลงน่ะป่นใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านหยังกา
0: เอาบ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บ่เดียวเนี่ยเปิ้นว่าจะหาไปซอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปซอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาราภาคใต้พุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะครับภาคใต้เนี่ย
0: ซอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: อู้อ่ะเจ้าจะเพิ่มขึ้น2เต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จ้างเตอะแม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงฮั่นอ๋อเป็นล้านก็ผมมาไปเนอะ
1: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนไว้เป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป่อคำป่องคำป่อคำป่อคำป่องเพอจะได้จองล่องให้ดึงคำป่องคำป่อนั่นเนี่ยเออ

0: สวัสดีครับบรรดาพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ฮักทุกท่านครับกระผมสสคนเก่าหน้าเก่าๆมาปะบรรดาพี่น้องแถมแล้วครับวันนี้ผมมาเพื่อจะมาแถลงการเกี่ยวกับผลงานต่างๆที่หมู่ผมได้ทำเอาไว้ใครมีอันยังข้อข้องใจถามได้เลยครับ
1: ท่านสสครับ
0: ครับผม
1: ผมขอถามหน่อยเหรอครับ
0: ได้เลยครับ
1: คือเขาว่านะรัฐบาลของท่านเนี่ยอุ้มคนรวยบาช่วยคนจนแม่นก็ครับ
0: คนรวยนะครับเปิ้นเกยอยู่อย่างสุขสบายจะฮื้อเปิ้นมาตุกมาหยากอย่าคนตุกคนหยากนะมันเป็นไปบ่ได้ประเทศเฮาเนี่ยจะต้องมีคนรวยแล้วก็มีคนตุกถึงจะสมดุลกันนะครับถ้าหากว่าเปิ้นมีคนรวยเปิ้นก็จ้างคนจนเพราะฉะนั้นแล้วนะครับคนตุกคนหยากอย่างเฮาเนี่ยเกยอยู่อย่างตุกอย่างหยากเข้าดินเข้าหญ้าเฮาเกยเห็นแล้วชินเห็นแล้วแต่คนรวยกับครับเปิ้นตุกเปิ้นยากเลยโอ้เปิ้นจะลำบากขนาดไหนเพราะฉะนั้นเราควรจะอุ้มคนรวยไว้ก่อนเพราะว่าอุ้มคนรวยมันนวลครับอุ้มคนตุกมันยาก
2: นี่เบอร์ยังนี
0: ่หัวหน้ายังไม่ได้ตั้งเลยครับ
2: ว้า
0: แล้วผมอยากจะถามบรรดาพี่น้องจะเลือกผมก็ครับ

0: ิ่มกันแล้วเนาะพี่น้องบ้านเฮาเนาะจ้าเจ้าวันนี้คุณบุญลุ่มสุ่มทองคําหมายเลขปันเก้าปันมีโอกาสมาเลี้ยงลาบหมู่เฮานะเจ้าแล้วก็ใครถามพี่น้องหมู่เฮาว่าจะเลือกปันก็หาก็จะเลือกไผ
1: จะเรียกบุญเลี่ยมเสียมคําเจ้า
0: โหไปเลือกอย่างปูนปันชื่อบุญลุ่ม
1: บุญเลี่ยม
0: โหเอามาคนละคนแล้วนะ
1: แม่นแล้วนะจะเลือกบุญเลี่ยมเสียมคำนั่นนะ
0: ก็อันที่ป้าเลี้ยงลาบนั่นเป็นคนลาบคุณบุญลุ่มก็กินของป้อนไปแล้วบัดนี้
1: ป้อนคอชูเอามาชู
2: กินไหนก็ได้บอกลาบหักเดียวนะ
0: ยังว่ายังงั้น
1: คุณบุญเลี่ยมใน
3: แซ
1: ง
3: ถนน CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: เตียวอุ๊กจะตายคนเดียวถนนช็อปเปอร์เต็งลึงอันเนี้ยเขาจะเอามาก่อน
0: เออนี่ก็เสียลาบมาได้แล้วกันเนี่ย
1: ไผขอเอามาลาบชูชูเฮาก็กินหมดละกันเนาะ

0: หัวหน้าหัวหน้าว่าที่ท่านสสบ้านหลังเนี้ยบ้านหลังเนี้ยแต่เพื่อความห่วงมือเฮาดีขนาดคนแล้ว
1: ข้าเจ้าจะได
0: ้คนแล้วเนี่ยเอาใบปลิวมาฝากไว้5-600บ่ทันจะรับแจกนะแล้วบ่เดียวเฮาเว้ยซะกำบ
1: ่ก็ดีก็ดี
0: ถ้าจะเสี่ยงแล้วนี
1: ่เออๆ
0: เจ้าป้าเจ้าสวัสดีเจ้า
2: เออสวัสดี
0: เอาท่านสสมาแอวเจ้า
1: สวัสดีครับ
2: เออสวัสดี
1: เออเมื่อคราวที่แล้วผมได้ยินข่าวเลยค่ะผมว่าเอาใบปลิวมาแจกให้ป้าป้าไปแจกไปพ่อจ้ะ
2: โอ้ป้าชอบแต่
1: เอาไปที่ไหนครับ
2: อันมีอยู่ก่อน
1: โอ้มีกะมี
0: เต็มรถโอ้มีเจ้ากะเดียวเขาเจอมาเฮ้อ
2: พ่อก่อนเอามาเองดีป้าเอาห่อปลาทูลูก
0: ห่อ
1: โอ้เอาห่อปลาทูก็ดีแล้วคนที่มาซื้อปลาทูไปเนี่ยเพื่อจะได้หันหูพอด้วยป้าเอาห่ออย่าง

0: เอาหน้าเจ้าของมาเข้าทางใน
1: โอ้ยังพังออกได้ดอกอ่ะ
0: ก็ออกนอกไผ่ไปชื้อปลาทูป่ะ
1: เออ
2: ขนาดปลาทูบ่ได้ยังบ่ได้ขายบ่ล่างบ่เป็นไรอ่ะกะหัวหน้า

0: โอ้แม่มันตั้งแต่เขาได้โทรศัพท์ไปเนี่ยนะแต่โอ้ยมันสะดวกสบายกูอย่างนะองค์การโทรศัพท์เปิดกับบริการจัดดีขอปุ๊บได้ปั๊บแต่แม่มันแต
1: ่นั่นนะเนี่ยพ่อมันกําเดียวแม่มันขอโทรไปหาเปื่อนกําเดียวนี่พ่อมันเ
0: ด้อเอ้แม่มันป้อก็ว่าจะโทรไปหาเปื่อนป้ออีน่ะจะไปโทรเมินเนาะป้อมีธุระด่วนนะ
1: เมินเมินกําเดียวแหละขอลองกํา
0: น่ะฮั่นๆเอ้ขนาดบอกไปเมื่อกี้คนน่ะโทรมาแล้วเฮ้ยอะโหลอะโหล1 2 3ที่นี่ที่ไหนอ่ะ
1: โหๆพ่อมันก็นี่มันบ้านเฮาอ่ะไปถามเปิ้นแล้วจะอู้กับไผยังใดมานี่โทรก็บ่จ้างอู้ก็บ่จ้างข้าจะโทรข้าจะอู้อะโหลอะโหลโหบ่ได้ยินสักอย่างไผอ่ะโทรมาแล้วก็บ่อู
0: ้ไผแม่มันโหสู้ก็ได้อ่ะไปปีนไปเห็นลูกเอาสายโทรศัพท์ขึ้นตั้งโบนเนี่ยไผไปได้ยิน
1: เนี่ยข้าก็บ่ฮู้พ่อมันของมันใหม
0: ่มันก็มอกเดียวกว่านั้นน่ะ

0: สูสูสูสูเบาๆหน่อยกับโทรศัพท์นั่นน่ะก็จะโทรไปไหนล่ำเรือน่ะยังมาพ่อบินโทรศัพท์เนี่ย 5-6,000 บ่
1: ฮะยังดีเหลือถูกอ่ะเมื่อใดก็โทรทางไก่แฮมซัมโอ้กำไหนเป็นเตื่อจั่วมงจั่วมงแป่งเสียงหน่อยเสียงใหญ่โทรไปหาไผล่ำเรือ
0: โอ้โทรไปเรื่องการเรื่องงานน่ะกะธุรกิจอ่ะ
1: ธุรกิจยังบ่อู้ดังๆธุรกิจนะกะ
0: ไปถ้ามันลูกข้าจะห้ามคนเดียวข้าห้ามจ้างละฮัลโหล
2: คุณสุรพลกะเจ้า
0: ครับสวัสดีครับมีอย่างกะครับ
2: ญาติคุณชื่อมาวินเพิ่นฮื้อเบอร์โทรนี่ไว้มาฮื้อติดต่อกับคุณด่วนเพราะญาติคุณโดนรถชนอาการหนักต้องผ่าตัดพอดีเลือดกุบโอบีตางโรงพยาบาลบ่มีเจ้าเพราะฉะนั้นคุณต้องวิ่งเต้นไปเซาะซื้อเลือดคนเดียวแล้วก็จ่ายค่ายามาตวยฮื้อมาด่วนเลยนะเจ้าตะอี้นะเจ้าสวัสดีเจ้า
0: เอ้ยจกสองจันกล้าโทรศัพท์ก็ยังบ่ได้ฮื้อแต่จะมาเสี่ยงกล้าเลือดกล้ายาแหมฮู้อย่างอีบ่ซื้อจะดีโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์หูติ๊บมันจะหูคังตะกันเนี่ยมาเสี่ยงตังค์บักกะพริกกับเกลือกาย

0: ฮัลโหล
1: นี่คุณคุณเป็นคนอย่างใดอ่ะคุณเป็นลูกประจายก่อนคุณทำลูกฉันตอบแล้วคุณบ่รับผิดชอบอ่ะ
0: ใครอ่ะ
1: ลูกสาวฉันกำลังเฮียนอยู่นะฉันจะเล่นงานคุณให้ถึงที่สุดเอาจนบ่ได้พูดได้เกิดคุณมารุด
0: โหๆพี่ผมไม่ใช่มารุดนะครับผมสุรพลครับ
1: กะขอโทษโทษผิด
0: โหโหอย่างล่ำเหลือนะครับโทรศัพท์เนี่ยแต่โอ้สูครับเต๋อกับโทรศัพท์เนี่ยข้าใจบ่ดี
2: อ๋อกัญญาอู้เจ้า
3: พี่กัญญากะ
2: เจ้าน
3: ี่ตุลาเนาะ
2: เจ้าเจ้า
3: แต่ว่าไปหาพฤศจิกาธันวาก็อยู่ลวดไปหามกราบอกกุมภาตัวนะพี่
2: เจ้าม
3: ีนาจะเผาแล้วเออพี่ใจบอกเมษาตัวเนาะลวดจะโดนยึดแล้วนะพี่เนาะเตี้ยนะพี่วันนี้เจ้า
2: เจ้าเออจะเอาเงินติ่นไหนไปช่วยเมษาหันไทยจะได้ไปเปิ่งพืชสภาเห็นละจะไปหามิถุนนะก็ซ้ำอยู่ไกลเนี่ย

0: ผัวเป็นเจ้ามานอนกินบ้านกินเมืองอยู่เนี่ยเปิ้นไปซ้อว่าหากินกันลึกๆๆกับบ่ไปตัวเปิ้นจะขอนปัดคอยดิก้า
1: โถๆโห้ยข้าหลับข้าบ่ใช่หลับธรรมดาหรอกข้าหลับข้าฝันหันเงินเป็นร้านร้านร้านเนอะข้าฝันว่าข้าเนี่ยได้เป็นเจ้าพ่อ
0: เจ้าพ่อไงหมอ
1: เจ้าพ่อเจ้าสูงเนี่ยกาก็ข้าเป็นเจ้าพ่อสู้ก็เป็นหน้าม้านะกา
0: คนเมืองปนแหวะตั้งเข้าข้าสู้จะชุดที่ไหนชุดหนึ่งมาใจบาทสองบาทเนอะ
1: เฮ้ยวันนั้นข้าไปเล่นตลกแล้วข้าไปลักชุดของยิเกของคณะแก้วเสียงทองมาแล้ว
0: โหเจ้าพ่อก็ต้องมีอาวุธตัวน่าสูง
1: เออก็ไม่มีคิดลืมมันหรอที่อยู่ปืนขนาดนั้นะสู่ก็มารับให้มันคมๆเอามาเป็นอาวุธของข้ากะ
0: เอางั้นกะ
1: เออและทีนี้แหละเราจะได้รวยรวยรวยมีเงินเป็นล้านล้านล้าน

0: มวลมนุษย์โง่โง
1: ่ซูซูซูเหยื่อมาแล้วเหยื่อมาแล้วไปซื้อถี่นี่มซ้ำถ้าจะมาขอเจ้าปอจุ้ยสู่กอมได้ดีเนอะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว
2: ขอให้ปล่อยเป็นหน้าที่ของข้าข้าจะจัดการเอง
1: ได้ได
2: ้เออสู่ไปเรียกม
1: าได้ได
3: ้สวัสดีค่ะเจ้าพ่อ
2: เจ้ามาที่นี่เจ้ามีธุระอะไร
3: เดียนนะคะมีปัญหาทุกข์ใจอย่างหนักเลยค่ะสามีเดียนนะคะบอกว่าจะเอาหมาไปวิ่งออกกำลังกายนอกบ้านค่ะแต่ตอนนี้ก็สองเดือนกว่าแล้วค่ะตึงหมาตึงคนหายแซ่บถ้าเกิดเจ้าพ่อช่วยเดียนได้นะคะจะเสียเงินสักเท่าไหร่นะคะเดียนจ่ายไม่อั้นเลยค่ะ
2: เจ้าพ่อจะช่วยเอง
3: อ
2: ไอ้บุคคลที่สามเองออกไปก่อน
1: โอ้ไผอ่ะ
2: มึงนั่นนะ
1: โอ้

0: ียบร้อยแล้วกะเจ้า
1: ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเจ้าพ่อนะคะทำพิธีปลุกเสกลูบหน้าลูบหลังขนลุกไปทั้งตัวเลยค่ะวันหลังนะคะคิดว่าคงจะมาใช้บริการใหม่นะคะไปแล้วนะคะ
0: จ้าจ้าจ้าโหและอันนี้มากระดาษอันอย่ามาตกให้อันนี่0195213332ฮะอันนี้มันเบอร์โทรผัวเฮาลูนี่สู้สู
2: ้เจ้าพ่อเจ้าพ
0: ่อมาเจ้าพ่อเจ้าแม่อะอย่างสักอย่างอะไม่ได้นึกสู่คือจะนอกใจข้าแม่ก็ฮะ
2: เอ้ยเรื่องของเจ้าพ่อสู้จะไปยุ่ง
0: มายุ่งก่อนมายุ่งข้าแค่ร้องข้ามเจ้าพ่อมาเมินละหันก็อย่างนี
2: ้เฮ้ยอันนั้นมันดาบอายสิทธิ์ของเจ้าพ่อนะ
0: ดาบเจ้าพ่อเนี่ยมึงข้ามนักแกบอกมึงแล้ว
2: ลาว้าถ้าหาบวายหลังขอหาปุ๊ดแน่ๆ
0: แต่จะป่อไปไหนเฮีย
2: จะป่อออกตั้งแต่ตอนสู่เงื้อดาบแล้วโอ้ยนี่เขาจะต้องเย็บขี้เข็มเจ้าป่อหลังหวา

พอหน้าเมียเปิ้นตาแป้งแก้มใสหยองหยองพอหน้าเมียตัวเก่าตาแป้งก็บ่กินหน้าผมยังฝอยคัดหม้อเฮ้อกายหนา

ผัวเปิ้นแต่งตัวมีหัวผมเลื่อมไว้ไข่หัวเขียวขาวเต็มปากเตียวกายหอมคึกหอมคืนโต๊ะตาผัวตัวเก่าเหม็นชิหาเล่าติดตึงพ่อผมหัวเหมือนได้คิดเต่าข้าวฟักเขียวอย่างแกนบะโก้เฮ้ยกายนัด

ไก่ก็ไก่หนานเล่าก็เล่าหนานต้มกินบ้านหนานเมาแล้วยุบก้นเมียหนานกายหนาด

0: งินเดือนมาเท่าใดจะได้บ่ปิดค่ำเมาไปอยู่ที่ไหน
1: เบิกมาอยู่ปัน800ไอ้ก็แว่3แยกกินเหล้าด้วยเขาหน่อย
0: เขามันเป็นไผไอ้บ่หยังชื่อมันว่าจาดใดกินด้วยกันกี่คนเสี่ยงไปเท่าใดแม่ยิ่งมีก่อ
1: โอ้ยหนอโอ้ยหนอก็จะไปมาสอบสวนอย่างปลั้มปลาเหลือไอ้ก็บ่ใช่นักโทษหรอกโอ้กายนัก

0: ม่เฮ้ยพ่อเลี้ยงมุนทาป้าปะกัดจัดเหมือนโอ้โหตั้งแต่ขายตี้ไก่หนนี่ตลอดราศีดีแต่เนี่ยก็เลี้ยงเหล้าสัก2ตองเหรอ
1: เรื่องเหล้าโกงเหล้าตองนี่ไอ้เลิกกินเมินละมาเดี๋ยวไอ้กินเหล้าฝรั่งละ
0: โอ้ไอ้บุญทาไปกินไปเป็นอย่างนั้นคนเลี้ยงผมสัก2ตองนะ
1: เอาป้าเอาเหล้ามาสัก2ตอง
2: ป้าเลี้ยงบุญทากันนี
1: ่เดี๋ยวขออนุญาตเด้อเนอะ
2: อันยังรู้เรื่องหรือลิ
1: โอ้ยเปิ้นว่ามือถือบังหูอยู่เฉยๆฮัลโหลแม่กาอันนี้ป้อเนอะป้อขออนุญาตกินเหล้าสักสองตองได้ไหมเนอะกินเนอะเดี๋ยวแล้วป้อเมื่อละเนอะ
2: ป้อโธ่มาดมันจะนักละไปละกะฮะจะกินเหล้านี่ก็บัดอโลอโลหาเมียตั้งบ้านบักเกิดทอดตะกอนน่ะเหล้าเปิ้นค้างก้นขวดที่ไหนเอาแก้วมาเงินกินล่องเงินบักหามล่องกองถมน้ำลายถุยถุยเนี่ยเปิ้นมาหอกไม้บัวสักวันน่ะเจ้าจะรู้สึกมาหูจักตุก

0: ปิบะหมี่ฮะหอมหอมมีกะเจ้า
1: ฮ้อจะไปมาถามที่กำบะหมี่เต้อตั้งแต่เกิดมาปะเท่าหัวปะงอก3444บ่เคยปะที่ไหนเนอะฮะกะปิที่มันบะหมี่นะ
0: เดี๋ยวขอหาโทรศัพท์ก่อนเนอะฮัลโหลไผเจ้า
2: ฮัลโหลแม่กะ
0: อ๋อป้อกะ
2: เออแม่เอากับอันขัดแจห้องน้ำไว้ที่ไหนพ่อเจ็บท้องอะแม
0: ่แม่ก็วางบนหลังตู้หั่นเหรอ
2: ที่ไหนตู้ไหน
0: หลังตู้เสื้อผ้ากับป้อง
2: อ๋อกะตะยานะแม่เนอะ
0: ตะยานะ
2: เออ
1: เฮ้ออีปันยังมาเกิดฮอดขี้เก่าขี้หลังเหี้ยพ่องไปขู่เฮ็ดทอบบนร้อยหลังปอกเกาะปอกองบัดเดียวพ่อแน่หลังข้าป้อจะจู้กันยังมาเยิ่งเยอะเอิ้นใส่กันมาอะโหลอะโหลยังนี
0: ่เฮ้อป้าคนเฮานะข้าได้ยามมาได้เนอะป้าเนอะหันไล่จะซื้อร้านนี่เผาเห็นแล้ว
1: หรออะโหลหันว่ามีเงินแต่งมาเผาให้ป้าเนอะ
0: อะโหลป้อแม่จะปีกบ้านแล้วเนอะลมเสีย
1: ป้าก็ลมขึ้นเหมือนกันละไปไกลๆเหี้ยป้า

0: ป้าไปว่าอย่างคือเมียเขาอ่ะเมียเขาโคตรต้องยองยองไปบุญอ่ะ
1: ฮะว่าอย่างคือบาดได้แล้วมันมีอย่างก
0: ็อ๋อป้าเกิดกะเขาเป็นภัยผมเป็นภัยเมียผมเป็นภัยอ่ะแต่ก่อนนี้อาจจะผลตุ๊กญาบันนี้ผมรวยขายตี้ขายหนได้เงินไปสิบสิบล้านหรออ
1: ๋อสิบล้านแล้วมันใจคนกะ
0: มันแม่นคนก็แม่นแต่มันคนละจานเดี๋ยวเงียบเงียบเงียบขอโทรไปหาแม่ก่อนฮัลโหลใครอ่ะอีจอยกะแม่ไปไหนแม่ของอ้ายอ่ะแม่ของอ้ายห้องแม่มาโทรมาห้ามสายกรรมแม่อยู่ก่อเอออ๋ออันนั้นแม่กะอ๋อห้องแม่สวัสดีครับตะยันเออเออ
1: โอ้บาดฮาบาดฮาบาดฮาขอตะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปบ่เฮามาโทรที่นี่ตึงผัวตึงเมียเอาไปโทรที่อื่น
0: โอ้ยป้าเหยจะไปโทรที่อื่นคนอื่นเขาบ่หันเฮามาโทรที่นี่ดีมันดีมันซุ่มอย่า
1: จะไปมาดนักระวังเฝ้าจะตวยมาเด้อระวังเด้อ
0: มันมีทางบุญทามือถือชะยัง

0: ยังขะโลกขะโลกเพราะไข่มะค้างนี่เออ
1: เฮาอย่า
0: โอ้ป้าเลี้ยงบุญทามานอนอย่างนี
1: ้มันมีบ้านอยู่เปิ้นยืดไปหมดแล้ว
0: ว่าเล่นว่าเต้มอะไรเนี่ย
1: เต้นะขอเป๊ะเราจะห้าห้วย
0: จะไปมาเล่นกันเนอกำลังเปิดร้านใหม่นะ
1: มาเล่นนะเต้ๆนะป้าเอ๋ย
0: ก็เมียไปไหนอ่ะ
1: หนีบอกแล้วมาหนีไปตัวจูเอาจะตังไปหมด
0: เงินไปสิบล้านอย่ามาเสี่ยงเลย
1: โอ้ยสิบล้านเจ้าล้านเนี่ยขายตีได้เก้าแสน
0: อ
1: ๋อมีกันไล่ออกไล่เข้าบอกหมี
0: ขี้ยาจ่อกูดแล้วบอก
1: มาหมีละมือถุงมือถือพวกก็ยืดไปหมดละ
0: หอบปั้นยืดยังไง
1: ก็ได้เสียค่าโทรศัพท์เพิ่มเพิ่มยังแปดหมื่นก่อนปั้นยืดไปแล้ว
0: งั้นเอานี่ไปต่างก็ได้เอ้า
1: ไอ้หยังป้าน
0: ี่เหรอของป้าเอ้าอ๋อมือถืออ๋อไม่กับมือถือนะ
1: ป้าโอ้ไปเลยนี่มากอบแก๊บบ่ยา
0: ก็ไม่กับต่างกันได้ลูก

0: สวัสดีเจ้าปู่หลวงแต่ว่ามาหาป้าป้าไปที่ไหนเจ้า
1: เออแต่ว่าไปส่งเจ้าปอถอที่อพอลวดไปแอลหาหลานเฮียนรอดอในเวียงพุ่นปิกมาบ้านปอ1800นอะไรหน่อยมีอย่างกะฮะ
0: โอ้ก็จะมาถามเรื่องสทกนะกลับไปถึงไหนละ
1: ปู่หลวงก็ว่าจะไปอบตอยู่เนี่ย
0: โอ้อันเจ้าก็จะปลน
1: อะอย่างปลน
0: ไปแล้วเนอะ
1: เออนั่นคำย่อหมดแต่

0: ท่อน้องแดงปัดเท่าฟังยังล้ำเหลืออีกหน่อย
1: เจ้าจะไปบ้านพ่อยบอลวดไปบ้านพ่อชอน่ะกะ
0: อ้างว่ะอันเมื่อก่อนมึงเป็นยังไงหน่อย
1: โอ้แต่ก่อนเป็นอสมบัดเดียวมาทำงานพ่อรอดออย่า
0: ฮะผัวละดีเหรอกะ
1: บัดใจผู้เลี้ยงเด็ก
0: อ๋อผู้เลี้ยงเด็กอันแล้วแฟนมึงเนาะทำงานหยังอีกหน่อย
1: โอ้ยเปิ่นไปเป็นรอปภ อยู่ในเวียงปูน
0: อ้างว่าเอาอย่างอีลุงกับชอดอคอดจอตัวเนื้อน้องแดง
1: ล่าอย่างละลุง
0: ชาแดงความดีใจน่ะกะเฮ้ยเละลุงกับย่อเป็นมากันแล้วเนาะ

0: ายจะไปไหนนะ
1: โอ้ยน้องแดงจ๊ะอันลุงจะไปอบต.จ้ะออกไปโต้งเนี่ยจะไปไหนหน่อย
0: จะไปบ้านผอ.อย่
1: าฮะผู้อำนวยการไหน
0: บ่ใจแล้วผัวอีอ้วน
1: องค์ท่านโต
0: โอ้แล้วลุงกินข้าวกับหยังน่ะ
1: ป้ามาไงเนี่ยอันยังเออชาวบ้านมอยหอจ้ะ
0: โอ้มันเป็นอันยังน่ะ
1: ชาใบม่วงย้ำหอยน่ะกะอีน้อย
0: เฮ้ยพอย่อคำย่อแต
1: ่ย่อไปคำย่อหนักแตะหนักบ่าอีน้อยลุงป้อเจ็บหัวนะจำป้ามาหมดมาเที่ยงนะถึงวันเนี่ยของลุงได้เป็นชอวอชกรรมเนาะแต่ลือขว้างหมดแต่คำย่อเนี่ยว่าเล่นมาได้เนาะ

0: อุ้ยบ่สบายก้ามานั่งเงาโกกโงกอะยังบ่ไปหาหมอเฮียล่ะ
1: อุ้ยบ่กล้าไปบ่มีสตางค
0: ์ก็จะไปใช้สตางค์อะหยังนักอะบัดเดียวเนี่ยเพิ่นมี30บาทรักษาทุกโรค
1: ก็ย้อน30บาททุกโรคนั่นก็อุ้ยบ่กล้าไปอุ้ยมันเป็นหลายโรคก็ลองคิดพอกะ
0: เป็นโรคอะหยังพ่อ
1: โรคขาดอาหารเบาหวานใจสั่นเป็นโรคความดันเจ็บหัวตัวฮ้อนเป็นโรคกึดนักบ่หลับบ่นอนแข็งอ่อนขาอ่อนบึดฮ้อนบึดหนาวโรคเกาโรคปวดขี้การหลังยาวหนังเอ้อหนังหาวน้ำลายย้อยเจอเจอน้องคูณพอกะ355 3621 3728โรคมันจะเชื่องเป็น300ปลายจ่ายก็จังมาตุ้ย

0: อุ้ยเนี่ยอันยังเนี่ยควันไฟจุ้งจุ้งเนี่ย
1: ยังกินนะมากินตัวกัน
0: มันยังบาดซุกเตื้อจะกินได้กันอ่ะเลือดย้อยโซโซ่ฮะน่ะ
1: โอ้เนี่ยอย่างเงี้ยมันหวานดิทุกล้ำเป็นผญาดอ่ำฮาดเนี่ยเป็นยามากินตัวกันอะไรโอ้ยเจ็บท้อง
0: หัน
1: โอ้ยเจ็บท้อง
0: ฟังน่ะ
1: โอ้ย
0: บาดซุกฟังกิน
1: ท้อง
0: ซุกล้ำเป็นพญาติห้ามตายจะลาดตึงมือ ไปหงยาจีนที่เหลือนี่เอาขว้างเหี้ย
1: จะไปเอาขว้างเนอะจะถุงเท่าๆอุ้ยจะเอามากินที่หงยา
0: โอ้ยังขางกินอยู่เนี่ยเปิ้นหวานนะละอ่อนหันแต่กำเป้าคนเท่าหันแก่กำกิน

0: อุ้ยเป็นได้สบายดีแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เออสบายดี
0: จำผมได้ก่อนเนี่ย
1: จำได้กะไผ่อะ
0: ผมนะ
1: โอ้มึงกะอุ้ยไปโรงพยาบาลมาแล้วรู้หมอปนบอกคืออุ้ยกินอาหารให้ครบ5หมู่อ่ะ
0: แล้วอุ้ยได้กินก่อ
1: กินก้าหมู่1ปอดหลวงท้องหมู่2ปอดหลวงผามหมู่3ปอดหลวงดีหมู่4ปอดหลวงตาข้างหมู่5ปอดหลวงโอ้ไปบ่าลูกมันไก่อยู่บนดอยปูน
0: จะเป็ดใจยังได้อุ้ยอาหาร5หมู่นี่หมายความว่าเนื้อนมไข่ผลไม้ผักสดบ่าใจหมู่บ้าน
1: โอ้อันแหม่คนเฒ่าบ่เข้าใจแล้วมึงเหรอไปตรวจพอแล้วกะโรคเอดอ่ะ
0: ไปตรวจแล้วบ่เจอ
1: บ่เจอโรคเอดกะ
0: บ่เจอหมอ
1: เออบ่รอดแท้กะบ่

0: ฮ่าเมื่อใดมันจะมา
1: เมื่อใดมันจะมาสักเตื้อนี่ฮะนัด9โมงเจ้านะบัดเดี๋ยวนี้11โมงปลายแล้วอ่ะลองโทรไปมาสักกรรมรอมาล้างรถมันเสียให้ก
0: ็มานี่มานี่ข้าเจ้าจะโทรไปเอง
2: ฮัลโหลฮัลโหล
0: โอ้ไอ้นัดอู่ธุระกับข้าเจ้า9โมงเจ้าอ่ะข้าเจ้ามารอตั้งแต่8โมงแล้วบัดเดี๋ยวจะเตี้ยงแล้วยังบ่มาเตื้อกา
2: อ๋อจะถึงแล้วครับจะถึงแล้วครับกำลังจะเลี้ยวรถครับ
0: ข้าเจ้าโทรมา2รอบ3รอบก็บอกว่ากำลังจะเลี้ยวกำลังจะเลี้ยวแล้วก็บ่มาถึงสักเตื้อจะเลี้ยวตีนไหน
2: จะเลี้ยวออกจากปากประตูบ้านครับ
0: โอ้ยไอ้เหยิมซัก

0: คุณเยิมซักคุณเยิมซักคำขวาย
1: ครับเจ้านายครับ
0: โอ้ผมมาพอใบเซ็นเวลาทำงานของคุณแล้วเนี่ยรู้สึกว่าคุณมาขวายตลอดเวลาเป็นเพราะอะไรยังกะ
1: อัน
0: ฟังก่อนเข้าทำงานเวลา8โมงแต่คุณมาเกือบ11โมงทุกวัน
1: อันที่ผมมาจ้านะครับป้อผมก็ป่วยแม่ผมก็เสียเมียผมก็ลูกต้องน้องก็ตกกันได้ผมแล้วมาจ้าครับเจ้านายครับ
0: เปิ่นถึงว่าคนมาขวายมันถึงมีข้ออ้างตลอดเวลาเอาอย่างอีถ้าคุณยังบ่ปรับปรุงเรื่องเวลาสิ้นปีนี้ทางบริษัทจะมอบโล่พนักงานมาขวายดีเด่นให้คุณเนอะ
1: ขอบคุณครับเจ้านายครับ
0: ยังมาขอบคุณอยู่เยิ้มชัก

0: สวัสดีพนักงานทุกๆคนวันนี้เป็นงานเลี้ยงประจำปีของบริษัทเฮาจะมีการมอบโล่ให้พนักงานดีเด่นหลายแผนกด้วยกันเพราะฉะนั้นไผที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ขอให้ขึ้นมารับโล่รางวัลบนเวที เริ่มจากรางวัลแรกก่อนรางวัลพนักงานมาขวายดีเด่นได้แก่คุณเยิมซักคำขวายเชิญขึ้นมารับรางวัลเลยครับคุณเยิมซักคำขวายเชิญครับคุณเยิมซักคำขวายมากอเชิญขึ้นมารับรางวัลบนเวทีครับ
1: บ่มาตะครับก็รางวัลพนักงานมาขวายดีเด่นมันจะมาเจ้าน่าจะได้มันก็มาขวายแล้วกันหัวหน้า
0: โอ้โหอย่างอี้เป็นล่ำเป็นเหลือข้าน่าจะมอบโล่รางวัลดีเด่นให้มันแต่แต่มันก็ยังมาขวายอยู่มันถึงหนักแก่แต่เยิมซักคำขวายนี่นะ

0: เฮ้ยตายละตายละเศรษฐกิจอย่างอีปลูกลำไยก็บ่มีราคาขายลำไย2กิโลซื้อไข่แก่นก็บ่ได้ฮ่าปลูกหอมปลูกกระเทียมก็ปุ๊ดตื่นขนาดปลูกข้าวก็ก้านหอยเชอรี่เอ้ยระดับรากหญ้าอย่างเฮามันจะเป็นรากเน่าละรากดาบเบี้ยวนี่ฮะดีกะเอาละเปิ่งคนมาได้เฮาขอเปิ่งผีเปิ่งเทวบุตรเทวดาดีกว่าจุดถูบจุดเทียนสาธุข้าแต่เทวบุตรเทวดาเจ้าป่าเจ้าเขาแม่ธรณีเจ้าตีเจ้าดินขอช่วยโปรดช่วยภายให้ข้าโชคดีถูกหวยรางวัลแจ็คพอตกำเตอร
1: ์ไอ้มนุษย์ขี้ขอ
0: โหโหโหแม่งไอ้ยังหัวปมปกคกตาใสมากมากอะ
1: ข้าคือเทวดา
0: เทวดายังมาผอมแต่ผอมบ้าเหลือก็หัวปกคกอะ
1: ก็มูมนุษย์โถนั่นนะกาบุตรคนนั้นขอบุตรคนในขอเมื่อคำบังคืนก็ขอไม่รอบมิกนายทำโต้ยปอบ่ได้รับปอบ่ได้นอนมันจะมาผอมได้จะได้เอ้าจะขออันยังก็ฟังขอเหีย
0: คือผมว่าจะขออัน
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะตอบจะตอบบัดตันเชื่อแล้วบ้านปูนเป็นตุ๊ดถูกขอมาทำแล้วคิวบ่ว่างเลยจะไปแล้วเนอ
0: โอ้ขนาดเทวดายังตุกยังขอมอ่ะแล้วเฮามนุษย์ตุกกับจ้างมาเตอะ

0: วัสดีครับป้าหมอขอช่วยตรวจดวงชะตาราศีผมหน่อยเต้อโฮ่ทำอะไรยังกับบดีเลี้ยงไก่ก็มาเป็นไข้หวัดนกกาโคกก็ซากก็ซ้ำมาหายนะป้าหมอ
1: มาเบมือมาเอาดวงบดีเป็นกาลกินีผชกเข้าผชาวแช่ดาวลาหูเข้าชูราศีต้องทำพิธีไงจุดธูปเทียนบูชาชะยอข้อหลวงดวงถึงจะดีแล้วก็ปล่อยชัดช่องเท้าที่บ้านก็เนื
0: ้อแล้วก็กล้าขันตั้งเสี่ยงตัวใดป้าหมอ
1: เอามาแบง590
0: โหก็พ่อจะป้อ600แล้วอ่ะฮู้บ่ข้อบ่น้ําอย่างสักอย่างอ้อมินี่สาวบัดจะเอาบ่เอาก็ตามใจได้โหไปละ
1: โอ้ยมันโจกแกเนาะขันงานกะขันจ้างมันยังฮือบ่ครบอ้าวได้เช้าบาดก็ยังดีอ้อ

0: ซูข้าไปหาป้อหมอเปิ้นมานะป้อหมอเปิ้นบอกว่าข้าเนี่ยดวงบ่ค่อยดีนะคือข้าไปปล่อยสัตว์2เท้าที่บ้านแล้วดวงจะดีข้ามากึดพอนี่นะสัตว์2เท้ามันก็มีนกแฮมีเป็ดมีไก่อันนกนี่ก็บัดเดี๋ยวนี้เปิ้นบ่ฮื้อซื้อบ่ฮื้อขายแล้วมันเป็นสัตว์สงวนอันไก่อันเป็ดนี่ก็บ้านเฮาก็ตายเป็นไข้หวัดนกหมดอ่ะข้ามาพอแล้วนะมันถึงบ่มีไผนะเขาว่าเอาสู่เนี่ยไปปล่อยแต่นกแต่นเป็ดแต่นไก่เฮาจะดีว่ะเพื่อว่าความอยู่รอดของตระกูลของเฮาอ่ะ
1: สมองสูงมันได้ฮะ
0: ก็ข้าก็เกิดมาเมินแล้วนะ
1: โอ้คำแลนข้าก็เกิดเหมือนกันแต่ข้าบ่เอาสูงไปปล่อย
0: ก็ดีแล้วรอสูง
1: เออแต่ถ้ารถซื้อของเก่ามั้ยข้าจะเอาสูงไปแลกกบอกแลกกะละมัง